0: กลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
1: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: พ้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนได้เร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
3: ตรงนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
2: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาทรวมทั้งได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมนี้และจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ได้หารือร่วมกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือกู้ภัยของปภ.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลก
5: วันนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟรอปครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งนี้นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมการขีดความสามารถในการแข่งขันของ ของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารท็อปมีเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มรูปแบบในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวกับนายสตีฟฟ็อบเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทำแผนด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อให้การจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างเต็มที่และเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านครอบคลุมทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือฝนตกหนัก
8: ผมไปตรวจสถานการณ์เองที่พื้นที่แล้วก็เราได้เตรียมตัว business continuity plan ก็คือทำยังไงไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนเนี่ยเราสามารถทำให้การดำเนินการประชุมเนี่ยดำเนินไปได้หลายประเทศก็เจอเช่นเดียวกับไทยเราจะมีการศึกษาคุยกันด้วยเรื่องการลงทุนจะทำอย่างไรที่ทั้ง World Bank IMF จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่างๆอย่างไรนะครับ
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
9: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงศูนย์นี้จะเปิดแล้วก็ทำงานจนแขกคนสุดท้ายขึ้นเครื่องกลับไปเราอยากให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดูแลการประชุมนี้ได้นะครับ
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมกำลังตำรวจไว้เกือบ 5,000 นายเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรเนื่องจากมีเข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศรวมทั้งเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมนอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่สนามบินและเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
10: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำ ำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: ไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอิคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการรัสเซียเตือนว่ามีการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อกาฬโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจท่ามกลางความกังวลจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ผู้อพยพเหล่านี้จะเผชิญอันตรายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงชาติพันธมิตรจีนอินเดียรัสเซียและเบลารุสนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็ตาม
3: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อิหร่านอ้างว่าฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจ่งแจ้งซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึง Amnesty International องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่าฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระบองเข้าควบคุมฝูงชนส่งผลให้มีเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาบาดเจ็บมากกว่า280คน
4: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาวะโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นแสงหน้าภาวะน้ำตาลต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมแนะนำว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแทนการใช้ยาลดความอ้วนการผ่าตัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลนัดกระชับมิตรพบกับเบนินตอนนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมสซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูจากจุดโทษพาทีมเอาชนะเบนิน3-0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลกจากจีน2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมเป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวิลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้ว จะมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนบิดรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTAเป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 น. นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรและเวลา 17:44 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรและเวลา 10:42 สูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03
6: 1 นาทีกับกปท.
4: กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของคณะหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีสมาชิกประมาณ 8-9 คนประกอบไปด้วยนายหนังหรือผู้แสดง2คนคนหนึ่งนั่งทางหัวหยวกซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นกล้วยที่ใช้ปักรูปหนังทำหน้าที่ภาครูปพระและรูปนางส่วนอีกคนนั่งทางปลายหยวกทำหน้าที่ภาคยักษ์ตัวตลกและมีลูกคู่ 4-5 คนแต่คณะหนังตะลุงในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเสียงดนตรีเข้ามาจึงเหลือนายหนังทำหน้าที่เชิดและภาคเสียงเพียงคนเดียว
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
10: การสร้างความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประเมินได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: รักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmayradio.com
7: You're listening.

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: ชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: ไอ้เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

สมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: อุ้ยน้ำลายพวกเธอน่ะมันหมดยางแล้วรู้เปล่าต่อให้พูดจนปากฉีกถึงใบหู
2: ทะลุไปถึงก้นก็ยังได
3: ้ไม่มีน้ำยาพอที่ใครเขาจะเชื่อแล้ว
2: เอาสิแน่จริงก็หนีไปเลยแล้วเปิดทางให้แต่ไปได้เฉพาะตัวนะผ้าสิ้นเปียกๆนะไปไม่ได้
3: เราให้โอกาสเธอแล้วนะจ๊ะ
1: จะหนีไหมถ้าอยากหนีแก้ผ้าแล้วไปได้เลยเราจะเปิดทางให้แต่โดยดีแต่ห้ามผิดกติกาของเรานะก็ยืนหนาวไปจนกว่าตะคริวจะกินนะจ๊ะ
3: ถ้าวิ่งไม่ไหวพี่จะช่วยอุ้ม
2: ถ้าต้องการความอบอุ่นก็ต้องอ้อมกอดของพี่
1: รับรองคราวนี้ไม่มีวันที่เธอจะหนีมือเราพ้นเว้นเสียแต่ว่าเธอฆ่าเราได้ซะก่อนเท่านั้น

0: พูดกระดิ่งฉันเรียกไหมพูดลืมตาสิวะลืมตาขึ้นมาก่อนเย็นมากแล้วแกได้กินข้าวไงพูดตื่นตื่นตื่น
1: เฮ้ยแกนอนไปถึงไหนวะพูดแกนอนเป็นวันๆคืนๆเนี่ยแกไม่เบื่อบ้างเลยเพื่อนลุกขึ้นมาเถอะหน้าลุกไปกินข้าวแล้วคุยกันบ้างอ่ะแกรู้ไหมเราไม่สบายใจที่เห็นแกในสภาพแบบเนี้ยเจ้าชายนิทาเขามีแต่เจ้าหญิงนิทานะเว้ย
0: ลุกลุกลุกลุกลุกขึ้นมากินข้าวแล้ว
1: หรือแกจะร่วมแก้ร่วมขวดกับเราก็ลุกขึ้นมาเว้ยแล้วกำลังเหงาอ่ะต้องการเพื่อนว่ะ
2: เราเองก็บอกไม่ถูกว่าเราเองกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนแต่รู้สึกได้ยินเสียงเพื่อนเรียกให้กลับไปจะเลี้ยงข้าวจะเลี้ยงเหล้าเขาอยากจะให้เรากลับไปกับเขากลับไปหาเขา
0: เฮ้ยวุฒิวุฒินี่แกรู้มาถ้าแกลุกขึ้นมากินข้าวให้แข็งแรงได้นะจะไปเที่ยวเทคกันไงอ้อเยอะว่ะแกจะมีแฟนสักกี่คนก็ได
1: ้หรือแกจะแฟนฉันแฟนเจ้าเมฆก็ได้นะถ้าแกต้องการอ่ะเรายินดีสละให้แก
2: ไอ้เวรเอาผู้หญิงมาล่อเดี๋ยวพ่อไม่มาซะเลยพักนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงไปไหนต่อไหนได้สบายสบายไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมันตัวเองเป็นปุยนุ่นเอาเถอะฉันก็ไม่อยากจะให้พวกแกตกอกตกใจฉันจะกลับคอยสักครู่เถอะเสียงใครเสียงใครดลินีวิกกี้

0: ยุ่งเลยสิเพื่อนสามทศสองกำลังเกิดเรื่องร้ายทำยังไงดีล่ะถ้าอยู่ในสภาพล่องลอยแบบนี้ใครจะไปช่วยเขาได้จะบอกให้ปรเมศกับสุรเดชคงจะไม่ทันการแน่กว่าเราจะเข้าร่างตัวเองกว่าเราจะตั้งสติได้โอ้ยเสียเวลามากแล้วกว่าเพื่อนจะตามไปช่วยคงจะไม่ทันการแน่นั่นไอ้สามนักเรียนอันธพาลนั่นกำลังจับฉุดลากบุ๋มกับวิกกี้โอ้ยคราวนี้ไม่ช่วยมีหวังแย่แน่เลยราตรีเท่านั้นที่จะช่วยได้รีบไปหาราตรีดีกว่า
1: อะไรวะ
2: ทำไมล่ะ
1: เมื่อกี้เนื้อตะวุฒิมันทำท่าอุ่นขึ้นตอนนี้รู้สึกเย็นลงซะแล้ว
2: เฮ้ย
1: นี่แกจับดูซิเนี่ยเราจะรู้ว่าเย็นลง
2: เป็นไปได้ยังไงวะเนี่ย
1: ก็ไม่รู้สิ
2: ลุงเขียวมาดูซิพูดเป็นไรไปอีกแล้วเนี่ยเย็นลงอ่ะช่วยดูเลยแล้วลุง

0: เราเรียบออกจากบ้านลุงเขียวตัวเอ็มพยายามวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดในชีวิตดูเหมือนมันจะไม่เคลื่อนไปข้างหน้าซะเลยเหมือนตัวเองตะกุยอากาศเท้าไม่แตะดินกว่าจะมาถึงตอต้นตะเคียนที่ฝังร่างราตรีในอดีตก็เกิดความเหน็ดเหนื่อยแทบจะขาดใจเหมือนกันแต่ไม่เห็นราตรีเลยไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนจึงได้แต่กูร้องเรียกหาเธออยู่ครู่ใหญ่ยังวิตกกังวลนั่นแหละร่างของราตรีจึงโผล่มาโอ้อะไรกันเนี่ย
1: เธอมาทำไมวุฒิ
0: ก็มาหาเธอนั่นแหละ
1: กระหืดกระหอบมาทีเดียวแหมกำลังเพลินอยู่ตกอกตกใจหมด
0: เธออยู่ที่ไหนทำอะไรอยู
1: ่ฉันก็อยู่ในบ้านของฉัน
0: ที่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: นอนไง
0: ใต้ดินเหรอ
1: เขาเรียกหัวบันไดลงดินจ้ะ
0: มีหน้าฉันถึงไม่เห็น
1: เธอมีอะไรเหรอ
0: ฉันมีเรื่องมาขอร้องเธอหน่อยราตรี
1: เรื่องอะไรจ้ะ
0: เมื่อกี้เนี่ยฉันได้ยินเสียงบุ๋มกับวิกกี้ร้องฉันเห็นพวกนักเลงมันฉุดสองคนนั้นไปอ่ะฉันคิดว่านอกจากเธอแล้วคงไม่มีใครจะช่วยวิกกี้กับบุ๋มได้ฉันถึงมาขอร้องให้เธอไปช่วยสองคนนั่นนะจ้ะราตรีตรีทำไมเฉยล่ะเธอไม่สงสารเพื่อนเธอเหรอเมื่อเธอคิดว่าเขาเป็นเพื่อนทำไมฉันขอร้องแล้วเธอไม่ไปช่วยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ฉันเคยบอกเขาแล้วว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วเขาเชื่อไหมเขาเคยรับฉันเป็นเพื่อนไหมแล้วฉันก็เคยช่วยเขามาแล้ว
0: โอ้ราตรีเธอต้องเข้าใจนะว่าชาติพวกมันต่างกันอดีตมันยาวนานมาแล้วจะไม่มีใครจำได้เธอจะโกรธเขาอีกเหรอ
1: ฉันไม่โกรธเมื่อรู้ว่าเขาไม่ยอมรับฉันก็ต้องเฉยๆไปไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนเก่าให้เขาเดือดร้อน
0: ความรู้สึกเธอกับเขามันแตกต่างกันฉันเข้าใจเธอแต่เธอไม่เข้าใจเขาถ้าทั้งบุ๋มทั้งวิกกี้เขารังเกียจเธอเขาคงจะกลัวแล้วก็เปิดหนีกันไปหมดแล้วแต่เขายังไม่เข้าใจทุกคนยังงงๆกันอยู่ว่ามันผูกพันกันมาได้ยังไงความสัมพันธ์ของคนคนละภพคนละชาติมันแตกต่างกันจึงทำให้ขาดการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่ายๆนี่แหละคือจุดบอดละที่ทำให้บุ๋มกับวิกกี้แล้วก็เราทุกคนไม่เข้าใจ
1: แล้วเธอละวุฒิ
0: ก็คงไม่ต่างกัน
1: งั้นคงไม่มีประโยชน์ในการติดต่อของเรา
0: โทรราตรีอย่าใจน้อยเซ่ให้โอกาสพวกเราบ้างเธออย่าลืมนะคนที่รู้เรื่องของเธอกับพวกเราในอดีตอะไม่มีใครเหลืออีกแล้วแม้แต่ลุงเขียวซึ่งเป็นคนเก่าแก่ก็แทบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแกรู้แต่ว่าผู้หญิงที่ชื่อราตรีถูกฆ่าข่มขืนตายสมัยนั้นวัดแถวนี้ก็ไม่มีต้องเดินทางไกลแล้วเธอตายทั้งกลมแล้วเขาก็เลยเอาฝังไว้ใต้ต้นตะเคียนมันก็แค่นั้นแหละที่แกรู้ขนาดคนรุ่นแกยังไม่รู้อะไรนักแล้วคนรุ่นฉันจะไปรู้อะไรได้

0: ่านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเก

0: มั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์

0: ันถึงพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร
1: แต่เพื่อนรักของเธอกำลังเดือดร้อนโดยไอ้ไวร้ายกลุ่มเดียวกับที่เคยเล่าให้สองคนนั้นฟังว่ามันคือคนที่ข่มขืนแล้วก็ฆ่าพวกเธอ
0: ใช่มันจึงตามมารังควานเหมือนเศษกรรมที่ยังใช้หนี้กันไม่หมด
1: ก็บอกแล้วไงคนละยุคคนละสมัยก็เข้าใจกันยากหน่อยแล้วในขณะนี้ทุกคนกำลังคิดเรื่องอื่นมุ่งหน้าไปเรื่องอื่นไม่มีโอกาสพิจารณาหรือพิเคราะห์ให้มันถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไร
0: เขาคิดเรื่องอะไร
1: เขาห่วงเรื่องฉันเห็นไหมสมองเขาก็เครียดไม่มีที่ว่าจะพอคิดอะไรได้เธอควรจะอภัยให้เพื่อนของเธอบ้างนะเชื่อว่าเมื่อมีโอกาสเมื่อเขาได้คิดเขาคงยอมรับว่าเธอคือเพื่อนของเขาแน่แน
0: ่ฉันช่วยเขาแล้วฉันจะได้อะไรสงวุฒ
1: ิ
0: เธอยอมรับเหรอว่าเธอเคยเป็นผัวฉันมีลูกกับฉันแล้วเธอจะกลับมาอยู่กับฉัน
1: ฉันตัดสินใจแล้วนะแม้ว่าจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะด้วยเหตุผลที่ว่ามันต่างชาติกำเนิดต่างพบกันแต่เราพอจะสัมพันธ์กันได้ระหว่างดวงจิตดวงวิญญาณของเธอแต่พวกเราอะทำอย่างฉันไม่ได้นี
0: ่ฉันเคยทำให้เขา
1: เอาเธอเขาจะรู้กันว่าเรื่องระหว่างพวกเราเป็นความจริงเมื่อไม่มีฉันอยู่ฉันจึงตกลงใจที่จะอยู่กับเธอนี่คือสิ่งที่เธอต้องการขอเพียงแต่ให้ช่วยเพื่อนของเราให้ปลอดภัยเถอะ
0: แล้วไอ้พวกนั้นล่ะ
1: เมื่อมันเป็นคนดีไม่ได้ก็ควรจะส่งมันกลับไปนรกสิ
0: เธอจะเอาอย่างนั้นเหรออ ื
1: มใช
0: ่ก็ได
1: ้ขอบใจเธอมากนะ
0: ฉันจะช่วยบุ๋มกับวิกกี้แต่สัญญาต้องเป็นสัญญานะ
1: แน่นอนฉันมีสัจจะ
0: ดีมากจำเอาไว้เถอะส่งบุญถ้าไม่มีสัจจะเราจะได้เห็นดีกัน
1: ฉันไม่มีวันลืมคำพูดแน่นอน
0: ดีแล้ว
1: ไปเถอะเดี๋ยวบุ๋มกับวิกกี้จะแย่ซะก่อนนะ
0: อย่าห่วงฉันจะเอาบุ๋มกับวิกกี้กลับมาให้ได้โดยปลอดภัย
1: ใจ
0: กลับไปรักษาร่างของเธอไว้ก่อนแล้วฉันจะไปขอสัญญาจากเธอ
1: ตกลงราตรี
0: รีบกลับไปเถอะไม่ต้องห่วงทางนี้ฉันจัดการเองเพื่อนๆกำลังเป็นห่วงเธอมากคุยกับเขาก่อนที่จะไม่มีเวลาคุยอาคุย
1: ขอให้โชคดี
0: อีกพักใหญ่ๆทั้งสองจะกลับบ้านอย่างปลอดภัย
1: ขอบใจทั้ง

0: ร้องทำไมร้องทำไม
1: ไปนะไป
0: พ่อไหนเก่งนักไงฮะมีอะไรที่จะแผลงฤทธิ์อีกไหมมีไหม
1: ไม่เคยอวดเก่งแต่แกทำอย่างนี้ฉันยอมไม่ได
0: ้ยอมไม่ได้แม่แฮแล้วคิดเลยว่าเธอจะเอาตัวรอดไปได้ฮะ
1: เพื่อนฉันมี
0: มันแม่มันอยู่บ้านไอ้หมาเขียวขี้เมาใช่ไหมเรียกมาเลยเรียกมาเลยฉันก็อยากที่จะดูน้ำหน้ามันว่าจะช่วยอะไรเธอได้ในเวลานี
1: ้ไม่ใช่ ไม่ใช่เพื่อนที่บ้านลุงเขียว
0: อ้าวไม่ใช่เพื่อนที่บ้านลุงเขียวแล้วเพื่อนที่ไหน
1: เพื่อนที่อยู่ในหลุม
0: อ๋ออยู่ในหลุมฮะอะไรเพื่อนในหลุมอีท่อแม่มันหมายถึง
1: หลุมที่อยู่ใต้ต้นตะเคียนติดไร่พี่เมฆอะไรนี่ไงล่ะ
0: ผีเหรอ
1: ใช่
0: เก่าไปแล้วเธอเอ๋ยเก่าๆอย่าเอามาหลอกฉันเลยคราวก่อนนี่

0: ว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

อดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบ

0: ียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธ
6: อไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAX อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-MAX เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92โดย Chiang Mai studio limited partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: you're listening 92 Chiang Mai radio Chiang Mai radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ระหนักโดยฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: ฟอราบี
0: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
2: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
3: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
6: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบาย

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เช่นเคยนะคะ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะในการดูแลสุขภาพกับสิ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึงในการรับประทานอาหารก็คงจะหมายถึงการที่ได้สารอาหารครบ5หมู่นะคะอย่างไรก็ตามวันนี้แหล่งอาหารทั้ง5หมู่แม้จะทานครบแต่ก็ต้องคำนึงถึงแหล่งปลูกหรือที่มาด้วยไม่งั้นแทนที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพอาจจะส่งผลร้ายหากไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยวันนี้ใครที่ชื่นชอบรับประทานอะโวคาโดทราบมาว่ามีผู้ลักลอบนำอะโวคาโดเถื่อนเข้าไทยเป็นขบวนการใหญ่เลยนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการกระจายตัวเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็วซึ่งหน่วยงานภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญก็ได้ออกมาเตือนว่าการรับประทานอะโวคาโดเถื่อนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากยังไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากอย.และกรมวิชาการอาจจะทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะมีสารเคมียาฆ่าแมลงหรือสารป้องกันเชื้อราตกค้างและการขนส่งที่ไม่ได้มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างถูกต้องซึ่งก็มักจะใช้สารเร่งสุกที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อรีบนำมาวางขายต่างๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะส่งผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารและสุขภาพระยะยาวค่ะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่ค่ะพร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ

0: คยเกิดจากความฟุ่มเฟือยดอกไม้ไม่ได้พยายามเบ่งบานใหญ่กว่าที่มันควรเป็นแม่น้ำไม่อายที่ต้องไหลไปตามที่ต่ำต้นไม้ไม่รีบร้อนออกผลก่อนฤดูกาลทุกสิ่งงดงามเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและตามจังหวะของตนมนุษย์ก็เช่นกันเมื่อไม่จำเป็นต้องใหญ่ที่สุดเด่นที่สุดรวยที่สุดเร็วที่สุดหรือเป็นที่รู้จักมากที่สุดเรากลับมีพื้นที่ที่จะเป็นตัวเราอย่างเต็มที่และบางทีนั่นคือความงามที่แท้จริง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบายริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพแหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาดทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
2: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่าคุณผู้ฟังคะใครที่ชื่นชอบขนมจีนแวะมาที่มีโชคพลาซ่าไปที่ร้านโกโบริขนมจีนบุฟเฟ่มีโชคพลาซ่านะคะเป็นบุฟเฟ่ขนมจีนแล้วก็ยังมีอาหารกลางวันเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นโกโบริขนมจีนบุฟเฟ่ชั้น2โซนหอนาฬิกามีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
3: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
4: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
3: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
4: น้ำผึ้งดอกลำไย
3: ดอกสาบเสือ
2: ดอกลิ้นจี
3: ่ผสมมะนาว
2: ผสมขิง
3: ผสมโพรพอลิส
2: ผสมนมผึ้ง
4: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
3: ้โพรพอลิส
2: ฮันนี่เวนิก้า
3: ฮันนี่กรีนที
4: ขนมฮันนี่สู
3: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
4: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให
3: ้ฟอร่าบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
4: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร่าบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
3: ์และฟอร่าบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตร
2: โทร053-420-568-9
3: ให้ไม่มีที่สิ้นสุด
5: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้เลย
3: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
5: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
3: ปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
3: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ
6: Mass FM

นชื่อใหม่จากหนังสือคนคิดดีสำนึกดีสำเร็จได้เรื่องความอดกลั้นการอดกลั้นไม่ใช่การทำความดีแต่การไม่อดกลั้นนั้นเป็นความผิดในความอดกลั้นไม่ได้หมายความว่าเวลาจะช่วยปัดเป่าความทุกข์ให้เราได้เราไม่อาจลำพองใจได้เราต้องคิดถึงธุรกิจของเราอย่างจริงจังขณะเดียวกันก็ต้องมีส่วนร่วมในการกุศลความเข้มแข็งหมายถึงจะเกิดขึ้นกับเราหลายอย่างซึ่งจะเป็นรางวัลที่ตอบแทนความอดกลั้นนั้นอย่างแท้จริงเสมอหลายต่อหลายครั้งที่เราอดกลั้นกับเรื่องร้ายๆในขณะนั้นบททดสอบความเข้มแข็งที่แท้จริงเป็นการทดสอบว่าเราจะจัดการกับปัญหาธรรมดาเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ทุกวันได้อย่างไรอุปนิสัยของคนคนหนึ่งมักจะปิดเบือนจากความเป็นจริงเสมอด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเว้นแต่เมื่อถึงคราวเคราะห์จริงๆชื่อเสียงที่เราสั่งสมมาตลอดชีวิตอาจหมดไปในเวลา1ชั่วโมงหรือโดยความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวเรามีรางวัลสำหรับความอดกลั้นเช่นกัน

0: ียสั่งลุยต่อบิ๊กมอเตอร์เซลล์โปรสถานเมืองลดแรงแถมหนักกว่าเดิมฟันโทฮอนด้า PCX ใหม่ลดแรง 99,900 UC3 และ PCX รับฟรีโน้ตบุ๊ก Chrome OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
1: คุ้มจ้ะทั้ง Scoopy และ Wave 140ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Geon Plus Leaf 160มา Wave 125และ Super Car 100ค่ะถูกกว่าใคร
0: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศและยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
1: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไว้จ้ะนิยมพาณิชย์เท่านั้น
0: รอแรงเกิดต้านงานนิยมพาณิชย์ Mobile Expo iPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดถึงงบประหยัดเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง iPad จ่ายเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
2: Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียนผ่อน 0% แค่เดือนละ359บาท MacBook Neo แค่วันละ50รับฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษเก่าเอามาลดเพิ่มได
3: ้ลดแล้ว
2: ลดอีก
0: ติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากจัดเต็มทุกความคุ้ม
1: ต้องที่
0: นิยมพาณิชย์เท่านั้น
4: คุณผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นกับการอาบน้ำเย็นอาจจะทำให้ความดันพุ่งเปลี่ยนมาอาบน้ำอุ่นกันดีกว่าค่ะอาบน้ำอุ่นไม่เพียงได้ความสะอาดแต่ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายบอกเลยว่าฟินค่ะมาเลือกกันนะคะกับมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นที่นิยมพาณิชย์มีให้เลือกหลากหลายราคาดีเวอร์แม้จะมีฝนหยุดตกไม่ต้องทนกับความอับชื้นเมื่อเปิดแอร์ใช้โหมดดรายเย็นสบายหายใจเต็มปอดซื้อแอร์วันนี้แถมฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะและเมื่อมีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาทส่วนเครื่องซักผ้า2ถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลกขนาด30กิโลราคาไม่ถึงหมื่นนะคะเครื่องเก่าเอามาแลกใหม่ได้ตั้ง 2,000 โปรดีเฉพาะเดือนนี้ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งในเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
5: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
6: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
5: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เด้นสคูล
7: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
5: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ Your happiness, our happiness.

การค้าระหว่างประเทศทราบจากข่าวนี้ว่าเวียดนามก้าวขึ้นมาเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดอันดับ5ของสหรัฐโดยขยับขึ้น5ชั้นจากปีก่อนหน้าท่ามกลางการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการค้าระหว่าง2ประเทศโดยข้อมูลจากกรมศุลกากรเวียดนามระบุว่ามูลค่าการค้าระหว่างเวียดนามและสหรัฐพุ่งแตะ 1.37 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐณสิ้นเดือนสิงหาคมซึ่งยังคงรักษาการเติบโตอย่างแข็งแกร่งสหรัฐยังคงเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกที่สำคัญที่สุดของเวียดนามโดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 32.1% ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศสถิติจากสหรัฐระบุว่าณสิ้นเดือนกรกฎาคมเวียดนามได้กลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดอันดับ5ของสหรัฐซึ่งเป็นการเลื่อนอันดับขึ้นมา5ขั้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนความสัมพันธ์ด้านการลงทุนระหว่าง2ประเทศมีความแข็งแกร่งขึ้นเช่นเดียวกันโดยณสิ้นเดือนกรกฎาคมสหรัฐมีโครงการลงทุนที่ดำเนินการอยู่ในเวียดนาม 1,587 โครงการโดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวมประมาณ 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง7เดือนของปี2569นักลงทุนสหรัฐได้จดทะเบียนเงินลงทุนใหม่รวมมูลค่า 437.6ล้านดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมโครงการที่ได้รับใบอนุญาตใหม่86โครงการเพิ่มขึ้น 67.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนการลงทุนของเวียดนามในสหรัฐก็ขยายตัวเช่นเดียวกันโดยณสิ้นเดือนเมษายนเวียดนามมีโครงการลงทุนในสหรัฐ279โครงการโดยมีทุนจดทะเบียนรวมประมาณ 1.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดหลายปีที่ผ่านมาสหรัฐเป็นหนึ่งในนักลงทุนต่างชาติรายหลักของเวียดนามโดยบริษัทชั้นนำของสหรัฐต่างแสดงความสนใจที่จะขยายการดำเนินงานและการลงทุนในเวียดนามในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทของเวียดนามก็กำลังเดินหน้าเพิ่มการลงทุนในสหรัฐอย่างต่อเนื่องในด้านการค้าสินค้าเวียดนามได้พัฒนาขึ้นเป็นฐานการผลิตที่สำคัญและเป็นหนึ่งในคู่ค้าหลักของสหรัฐโดยเวียดนามเป็นผู้จัดหาสินค้าสำคัญให้กับตลาดสหรัฐเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคเฟอร์นิเจอร์เซมิคอนดักเตอร์เสื้อผ้าและรองเท้าส่วนสินค้าส่งออกหลักที่สหรัฐส่งมายังเวียดนามประกอบด้วยฝ้ายเครื่องบินพลเรือนและชิ้นส่วนอากาศยานเซมิคอนดักเตอร์และสินค้าเกษตรหลายประเภทท่ามกลางความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนที่ขยายตัวคาดว่า2ประเทศจะเดินหน้าสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการค้าที่มีเสถียรภาพสมดุลและสามารถคาดการได้ที่จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นในระยะยาวให้แก่ภาคธุรกิจของทั้งสองฝ่ายค่ะ

0: มณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี้
2: กว่า50 ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: สดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนมสด
0: คุณผู้ฟังคะนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคตคืออีกหนึ่งผลงานความภาคภูมิใจนะคะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอปรบมือดังๆให้กับ2นวัตกรจิ๋วระดับป.5ที่นำเสนอไอเดียเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะด้วยทักษะ STEM และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างโดดเด่นจนคว้ารางวัลเหรียญทองบนเวทีระดับนานาชาติเวทีระดับสากลที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมกล่องฟาร์มอัจฉริยะแสดงถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์การเกษตรยุคใหม่ได้อย่างลงตัวทีมนวัตกรจิ๋วคนเก่งแห่งวารีเชียงใหม่ได้แก่น้องณรินทร์กาญจนากรและน้องพิมพิชาใบบอกบุญคุณครูที่ปรึกษาครูสริญญาตัวลือและครูณัฐวรพลวงศ์สุนทรขอชื่นชมในความทุ่มเทวินัยในการฝึกซ้อมและกระบวนการคิดวิเคราะห์ของน้องๆทั้งสองนะคะรวมถึงคุณครูที่ปรึกษาที่ร่วมบ่มเพาะถ่ายทอดความรู้และผลักดันศักยภาพของเด็กๆจนประสบความสำเร็จสูงสุดบนเวทีระดับสากลเพราะที่วารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ

ชื่อว่าชีวิตทุกชีวิตนั้นผ่านมาทั้งร้อนทั้งหนาวในความร้อนความหนาวในความสมหวังในความผิดหวังย่อมจะมีจุดอุณหภูมิที่เหมาะสมหากคิดเป็นนะคะแม้กระทั่งความยากลำบากในชีวิตที่ผ่านเข้ามาหากว่าเราคิดเป็นมีจุดมุ่งหมายว่าความยากลำบากคือแรงผลักทำให้ชีวิตนั้นดีกว่าดีขึ้นคิดเช่นนี้ดีกว่าที่จะคิดว่าความยากลำบากคือความขมขื่นคือความเจ็บปวดนะคะ

0: ฟังค่ะวันนี้ฟอร์บีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวนิก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีนะคะตามไปที่ฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ

0: แม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: Mass FM Your happiness, our happiness.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางและตอนล่างของภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วในขณะที่มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม69ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen up
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences,and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
7: เรื่องสุขภาพหลายเรื่องไม่ต้องค้นจากเอกสารหลายใบอีกต่อไป Lana Hospital Application ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้สะดวกขึ้นทั้งข้อมูลการนัดหมายประวัติรายการยาประวัติวัคซีนผลตรวจสุขภาพและตารางการออกตรวจของแพทย์พร้อมฟังก์ชันดูจำนวนคิวก่อนพบแพทย์และลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE @lana hospital ได้เลย lana hospital application ข้อมูลสุขภาพของคุณสะดวกใกล้ตัวในแอปเดียว
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: You're listening.

เรื่องก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ในชีวิตเหมือนกันนะคะคุณฟังอะไรที่เราไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นได้กับชีวิตของเราได้แต่ขอให้เป็นเรื่องดีๆกันละกันนะคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้พบกันวันที่8ตุลาคม2569อากาศเช้าๆสบายๆเมื่อวานทั้งวันไร้ฝนเลยค่ะอากาศค่อนข้างดีมากๆสำหรับหลายคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบฝนในช่วงนี้ฝนตกมาทีไรจะใจคอไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังอะไรประมาณนี้นะคะก็เรียกได้ว่าอากาศดีๆหลังจากนี้น่าจะหมดแล้วนะหรือว่าอาจจะยังมาอยู่ในไม่แน่ใจแต่คงจะไม่หนักหน่วงมากมายเท่าไหร่เข้าสู่โหมดของการเตรียมพร้อมรับมือกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าลมหนาวใกล้มาแล้วนะคะฟังเพลงเพราะด้วยกันในเช้าของวันทำงานค่ะเริ่มต้นกับงานของโซฟากับเรื่องมหัศจรรย์และงานจะพอสกับข้อความกันด้วยแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้ซึ่งเขามีการปรับปรุงเว็บไซต์ถามว่าดูยากไหมก็ดูยากกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวค่ะก็ปรับเปลี่ยนกันไปพยากรณ์อากาศประจำเช้านี้ของเชียงใหม่พฤหัสบดีที่8ตุลาคมนะคะสภาพอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีฝนเล็กน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะในส่วนของอากาศเช้าของวันนี้ตั้งแต่6 นาฬิกาวันนี้ถึง6 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ฝนเบาบางลงเยอะเลยค่ะอุณหภูมิสูงสุด35 องศาเซลเซียสและต่ำสุดที่23 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 23.3 องศาและสูงสุดที่ 33 องศาบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุดที่ 11 องศากิ่วแม่ปาน 13 องศาสถานีแกสหลวงอ่างขาง 16.1 องศาและพระตำหนักภูพิงค์ราชินีเวศ 12.8 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเรานั่นเองค่ะก็ว่ากันไปกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงเตรียมพร้อมรับมือกับความเย็นที่อาจจะมาในช่วงนี้กันละกันค่ะจะมาแป๊บมานิดนึงไม่ได้เย็นมากมายเท่าไหร่แต่ก็ดับร้อนเข้าไปได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะจากพี่บอยโกเซียพงค่ะเสียงของใหม่ฉันดีใจที่มีเธอค่ะ

ู้กันแล้วไม่คล้าวกันนะคะคู่แท้จากพี่เบิร์ดธงชัยไม่อินตายฟังเมื่อไหร่ก็พร้อมเสมอนะคะก่อนนั้นฉันดีใจที่มีเธองานเก่าของพี่บอยโกศิยพงษ์ค่ะการรายการ28นาทีแล้วนะคะกับช่วงเช้าของเราและอยู่ด้วยกันกับความสุขในการเดินทางใกล้ถึงเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวได้ข่าวว่าเช้านี้อินทนนท์11องศาเลยค่ะคุณผู้ฟังปลายฝนต้นหนาวนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะกันแล้วนะซึ่งน่าจะประมาณปลายเดือนนี้อากาศน่าจะเย็นมากขึ้นแล้วก็อาจจะสัมผัสถึงความสวยงามของทะเลหมอกสีขาวโพลนที่หลายๆคนชอบตื่นเช้าแล้วก็ไปยืนทะเลหมอกกันนั่นเองที่บริเวณหน้ากิ่วแม่ปานซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าจุดเช็คอินหลายๆที่หลายๆคนที่ชอบมากๆบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทีเดียวค่ะเตรียมตัวเที่ยวกันแต่ก่อนเที่ยวอย่าลืมเช็ครถกันด้วยกันละกันนะคะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้ค่ะศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่พร้อมเช็ครถของคุณให้ขับขี่อย่างสบายใจจะซ่อมตรงไหนจะดูแลตรงไหนช่างเราพร้อมในการที่จะดูแลคุณเสมอนะคะและสำหรับท่านที่กำลังมองหาของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองและครอบครัวมองหารถโตโยต้าอย่าลืมค่ะโตโยต้าเชียงใหม่ยังคงมีรถพร้อมส่งมอบให้คุณได้เป็นเจ้าของกันทั้งรุ่นของ Corolla Cross นะคะคันนี้คุ้มครบทุกการเดินทางเที่ยวได้สบายใจดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% ค่ะฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และรับเพิ่มเป็นส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตร Smart Plan นะคะและยังรับแต้ม Blue Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station จนถึง31มกราคมปีหน้ากันเลยทีเดียวค่ะสนใจว่าไปเทสไดร์กันได้หรือว่าต้องการรถเพื่อการใช้งานจะเป็น Hilux Champ Hilux Trivo ดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์ได้อย่างที่คุณต้องการดัดแปลงหรือว่าต่อเติมให้เหมาะกับธุรกิจของคุณค่ะรองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายออกรถก็ง่ายไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรพร้อมรับข้อเสนอพิเศษจากเรามากมายทีเดียวสนใจรถสำหรับการค้าขายหรือว่าขนส่งใช้ในธุรกิจของคุณสอบถามเพิ่มเติมทีมงานเราพร้อมให้คำแนะนำและก็ช่วยออกแบบรถให้เหมาะกับการของคุณด้วยนะคะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมดูแลทั้ง6สาขาเลยค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยขอเซ็นเตอร์เบอร์นี้0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณสามารถเข้าไปติดตามเราจะมีทั้งการอัปเดตสาระน่ารู้ในการดูแลรถหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นต่างๆนานาที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ TikTok เราก็มีตามไป follow ตามไปติดตามกันได้กับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะแกงส้มเพลงนี้บ้างค่ะคุณผู้ฟังบางทีความรู้สึกของเราและภาพจำของเราแตกต่างกันไปขอให้เป็นการจดจำแต่เรื่องดีๆกันละกันนะคะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota ชิงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City

เมเล่เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง Beat to Last นะคะก่อนนั้นมีงานของ Maroon 5 She Will Be Loved เพลงคุ้นเคยนั่นเองค่ะการรายการกับอีกประมาณ45นาทีกับเวลาช่วงเช้าของเรามีหน่วยงานที่ใกล้มาแล้วใกล้จะถึงคุณผู้ฟังหลายคนก็แพลนเที่ยวกันนะคะกับเรื่องราวของลอยกระทงบ้านเรานั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เชียงใหม่เราก็เตรียมพร้อมในการจัดงานประเพณียี่เป็ง2569แต่ก็จะมีการคุมเข้มในด้านของมาตรการความปลอดภัยควบคุมการจุดการปล่อยโคมลอยโคมไฟแล้วก็โคมควันกันด้วยค่ะบ้านเรานี่จะมีโคมหลายอย่างโคมลอยเอ่ยโคมไฟด้วยแล้วก็โคมควันหรือว่าวาวโหมนั่นเองนะคะโดยยังคงยึดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอนุญาตให้มีการปล่อยได้เพียง2วันเท่านั้นคือ24แล้วก็25พฤศจิกายนโดยโคมลอยแล้วก็พลุอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะช่วงเวลา 19:00 นถึง 01:00 นของวันถัดไปทั้ง2วันแล้วก็ต้องปล่อยในพื้นที่ที่รับอนุญาตส่วนโคมควันอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะช่วงเวลากระทงเล็กก็คือ 10:00 นถึง 12:00 นเท่านั้นค่ะผู้ใดฝ่าฝืนลักลอบจุดแล้วก็ปล่อยโคมพลุโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรื่องนี้ต้องฝากให้ระมัดระวังเพราะแต่ละปีจะมีปัญหาเรื่องราวของไฟไหม้หลายจุดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังโคมเราปล่อยขึ้นไปบนฟ้าปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยเลยแต่ว่าเขาจะไปลอยตกต้นไม้ตกหลังคาบ้านใครอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังไม่จุดเลยก็ดีนะหรือว่าถ้าเกิดเราจุดแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการก็คือจุดขึ้นไปนิดนึงแล้วก็พอได้รูปสวยๆก็ดึงลงมาแล้วก็ทำลายก็ดับไฟซะอะไรประมาณนี้ก็น่าจะดีมากๆเลยทีเดียวระมัดระวังกันด้วยนะเพราะว่าเรื่องนี้เคยเห็นกับตาเหมือนกันขึ้นไปแป๊บเดียวแล้วก็ไปติดบนต้นมงต้นไม้ติดสายไฟอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเยอะจริงๆคุณผู้ฟังระมัดระวังกันด้วยนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมกับ Golden House กันด้วยค่ะมาพร้อมกับสินค้าราคาพิเศษส่งไทยหน้าฝนตกหนักแค่ไหนระบบไฟต้องมั่นใจบ้านเรารู้กันดีว่าฝนตกไฟดับเป็นของคู่กันค่ะเตรียมพร้อมรับหน้าฝนด้วยทาคุมุระนะซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าคุณภาพที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ระบบไฟฟ้าภายในบ้านและงานช่างค่ะส่งไทยหน้าฝนราคาพิเศษกับสินค้าควบคุมกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าแบรนด์ของทาคามูระนะคะครบทั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมดีลสุดคุ้มช็อปง่ายได้ของครบเรื่องไฟฟ้าไปช็อปด้วยกันได้ที่ Golden House ได้เลยค่ะและนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษช็อปได้ไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชันของ Golden House นะคะโหลดแอปวันนี้รับคูปองส่วนลดมูลค่า100บาททันทีเพียงแค่คุณซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อไปเสร็จค่ะก็สามารถใช้คูปองลดได้เลยสะดวกมากๆแล้วก็ช็อปสะดวกทางหน้าร้านรวมไปถึงแอปพลิเคชัน Click and Collect คูปองมีจำนวนจำกัดนะคะรีบโหลดก่อนหมดสิทธิ์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังลดตั้ง100บาทเลยทีเดียวสนใจก็อย่าลืมตามไปช็อปกันได้แล้วก็ในมุมของอุปกรณ์ในการดูแลบ้าน Home and Kitchen นะคะมหกรรมของตกแต่งบ้านทั้งห้องครัวแต่งบ้านที่สวยเติมครัวให้ครบในราคาสุดคุ้มลดสูงสุดถึง 70%รวมไอเทมแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวเครื่องใช้และของใช้ภายในบ้านครบทุกสไตล์เปลี่ยนทุกมุมบ้านให้สวยน่าอยู่พร้อมรับความสุขได้ทุกวันช็อปสบายกระเป๋าขึ้นอีกขั้นสมัครสมาชิก TTB Golden House รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 3% ผ่อน 0% นานสูงสุด36เดือนช็อปได้ที่ Golden House จนถึง24ตุลาคมนี้นะคะแอปพลิเคชัน Click and Collect โหลดมาใช้งานได้หรือว่าจะไปช็อปหน้าร้านเราก็พร้อมให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะสาขาเชียงใหม่ว่องหวานรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฟางด้วย1160สอบถามเพิ่มเติมอัปเดตโปรใหม่ที่ Facebook ของ Golden House ได้ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอไปช็อปด้วยกันที่ Golden House นะคะ Let me be Hedbury ค่ะ

ขออนุญาตคุณผู้ฟังแวบนิดนึงกันละกันนะคะส่งท้ายที่2เพลงเลยค่ะทั้งงานของพี่ซี่เพลงนี้กับดัสตี้และก็ส่งท้ายด้วยงานของโมฮัมบีกับบัมบี้ไรแล้วกันนะคะกลับมาเจอกันรอบบ่ายขอบคุณด้วยการติดตามเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทรัมป์เตรียมคุยปูตินเรื่องกาลาโรคสื่อรัสเซียรายงานพบผู้เสียชีวิตรายที่2ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาเตรียมจะหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียในเร็วๆนี้เกี่ยวกับกรณีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยกาลาโรคในไซบีเรียวัย28ปีเสียชีวิตหลังล้มป่วยด้วยโรคปอดบวมโดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดท่ามกลางการติดตามสถานการณ์ของหน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลกเขาระบุว่านี่จะเป็นการหารือในระดับลึกมากที่คาดว่าจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพูดคุยกับปูตินได้ภายในวันนี้แต่ดิมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียระบุว่ายังไม่มีการกำหนดเวลาสำหรับการพูดคุยทางโทรศัพท์อย่างเป็นทางการขณะที่สื่อ

0: ท้องถิ่นหลายสำนักของรัสเซียเริ่มมีการรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าพบผู้เสียชีวิตรายที่2จากภาวะปอดอักเสบรุนแรงในเมืองเชเลคอฟแขวนอีดคุสทางตะวันออกของไซบีเรียโดยผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยต่อต้านกาลาโรคแห่งไซบีเรียและตะวันออกไกลการเสียชีวิตดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีซึ่งทำงานอยู่ที่สถาบันวิจัยแห่งเดียวกันแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานทางการของรัสเซียออกมายืนยันหรือปฏิเสธรายงานการเสียชีวิตของผู้ป่วยรายที่2อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากรัสเซียเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตรวมถึงเชื้อที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางการนำมาใช้โดยทางการรัสเซียยืนยันว่าได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนักวิจัยให้แก่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ตามขั้นตอนแล้วพร้อมปฏิเสธรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการรั่วไหลของเชื้อกาลาโรคจากห้องปฏิบัติการโดยระบุว่าผู้เสียชีวิตมีสาเหตุจากโรคปอดบวมที่ยังไม่ทราบต้นเหตุและผลตรวจไม่พบเชื้อโรคที่เกี่ยวข้องกับงานของเช่นเดียวกันสำนักงานกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคและสวัสดิภาพมนุษย์ของรัสเซียหรือรอสโปเตรฟนัทซอยืนยันว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อกาลาโรคในประเทศและระบุว่าเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีเสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบเฉียบพลันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธ
8: อไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทราย
8: าย
11: ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-0002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92

ดีเท่าไหร่ทำดีให้ตายยังไงนะฮะถ้าคนไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่นะครับถึงแม้ว่าเราจะทำสุดฝีมือแล้วก็ตามทีนะนี่คือทำดีที่สุดแล้วนะครับนี่คือจากเฟลโลนะฮะคุณผู้ฟังครับแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้กับการเติมความสดชื่นกับแคสโนวาครับความทรงจำที่ไม่อยากจำนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยงานจากมินตราอินทรากับว้าวด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยฮะพูดถึงว้าวเนี่ยนะครับช่วงหน้าหนาวจะเล่นกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็อากาศเย็นดีอากาศดีอากาศเย็นแบบนี้ตอนนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ11องศานะฮะยอดดอยอินทนนท์นะตอนเช้าวันนี้เนี่ยครับถือว่าทำดีที่สุดจริงๆฮะฟินมากเลยตอนเช้าในช่วงปลายฝนต้นหนาวเริ่มคึกคักแล้วนะครับมีคนขึ้นไปรับชมนะฮะพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะแสงยามเช้าพร้อมกับอากาศเย็นสบายนะฮะช่วงนี้ถือว่าเป็นอากาศเย็นสบายใส่แค่ประมาณเสื้อกันหนาวตัวเดียวก็พอฮะใส่ขาสั้นได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีทะเลหมอกให้ได้ชมกันด้วยบนยอดดอยนะครับซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นไปชมพระอาทิตย์พร้อมกับการรับลมหนาวแรกแบบไม่ผิดหวังจริงๆครับคุณผู้ฟังเช้านี้อากาศดีท้องฟ้าเปิดนะฮะแจ่มใสครับโอ้โหแล้วก็อากาศก็ไม่ได้หนาวมากเหมือนกับช่วงประมาณสักปลายปีนะฮะอย่างธันวาคมมกราคมนี่ขึ้นไปนี่คือต้องพกพาเสื้อกันหนาวหลายชั้นหลายตัวเพราะว่าอากาศมันเย็นถึงขั้นติดลบก็มีนะฮะแต่ว่าช่วงนี้อากาศมันยังสบายๆอยู่ไม่ร้อนไม่หนาวมากนะฮะใครที่อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศในช่วงนี้ไปกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าก่อนที่นักท่องเที่ยวจะทยอยกันมาเนี่ยนะฮะช่วงนี้ชาวเชียงใหม่เราต้องไปเก็บเกี่ยวบรรยากาศกัน

ที่จะถามหาความอบอุ่นกันหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศหนาวเริ่มมากันแล้วนะฮะตอนนี้นะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าเชียงใหม่ของเราเองจะมีฝนลดลงนะฮะเหลือเพียงแค่ 20% ของพื้นที่นะครับแต่ว่าอุณหภูมิในคงยังคงสูงกันอยู่นะฮะเช้าของวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายงานว่าภาคเหนือจะมีฝนน้อยลงนะครับแต่ว่ายังมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีฝนเหลือเพียงแค่ 20% ของพื้นที่อากาศก็เริ่มหนาวมาแล้วเรียบร้อยอย่างที่บอกไปนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับที่ผ่านมาใครที่เจอเรื่องของภัยอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมนะฮะและส่งผลต่อรถของคุณนะครับวันนี้ Toyota เชียงใหม่นะครับเราส่งความห่วงใยถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับทาง Toyota เชียงใหม่พร้อมช่วยแบ่งเบาภาระค่าซ่อมสำหรับรถยนต์ Toyota แล้วก็ Lexus ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติครับรับส่วนลด 30% อะไหล่นะครับสำหรับงานซ่อมทั่วไปแล้วก็เคมีภัณฑ์ที่ร่วมรายการ 30% ครับส่วนลดนะฮะค่าอะไหล่งานซ่อมตัวถังแล้วก็สีและส่วนลดอีก 50% อะไหล่กลุ่มพรมปูพื้นแล้วก็พรมซับเสียงนะครับให้คุณนะฮะรับบริการได้เลยครับจนถึง31ธันวาคมนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางและลำพูนครับ0532220009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ึกแล้วนะครับดึกแล้วก็ต้องนอนแล้วฮะยังโอมแล้วก็อิมวรันธรนะครับแต่ก่อนนู้นเป็นร็อกกาต้ากับแท็กซี่ไรด์ครับเพลงดีเพลงชิลกับเข้าอากาศบรรยากาศหนาวๆแบบนี้เนาะหนาวหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วอย่างเดียวครับนะฮะช่วงเช้านี้ใครที่ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเริ่มมีอาการปวดนะครับอย่างเช่นปวดอักเสบนะฮะบวมตามกล้ามเนื้อนะฮะหรือเอ็นข้อต่อนะครับการขยับตัวนิดหน่อยมันทรมานมันขัดจังหวะชีวิตครับอย่างเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะไปออกกำลังกายนะฮะทั้งที่อาจจะยังไม่เคยได้ออกนะฮะเพิ่งตั้งใจจะไปออกเมื่อวานหรือว่าไปทำกิจกรรมนะฮะอย่างเช่นใช้แรงใช้แกร่งกายนะฮะไปทำนู่นทำนี่พอมาอีกวันนึงแน่นอนครับร่างกายของเราเพื่อไม่คุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดอาการบวมอักเสบขึ้นมาแล้วมันสร้างความเจ็บปวดและความทรมานนะครับให้กับเจ้าของร่างกายนี่แหละคุณผู้ฟังและมันยังขัดจังหวะชีวิตนะฮะมันรั้งความสุขของเราไว้ด้วยวันนี้เรามีตัวช่วยครับอย่าง Planet to X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 3.32% นะครับซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งครับช่วงเช้า1แล้วก็ช่วงเย็น1ตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและกลับไปทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายผิดจังหวะแม้กระทั่งการนอนตกหมอนนะผู้ฟังแล้วมันทรมานแบบนี้เนี่ย Planet to X Gel พร้อมดูแลคุณครับให้กลับมาลุยได้อีกครั้งนึง Planet to X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านครับโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

รอวันที่ใจช้ำจากบูมนะฮะชาวรัฐครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะไม่ต้องรอแล้วสำหรับคุณผู้ฟังที่ไปรับบริการนะครับที่โรงพยาบาลลานาครับคุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลานาโฮสพิทอลนะครับเพื่อเข้าช่วยในการรับบริการให้สะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งในแอปพลิเคชันนะฮะจะมีระบบการแสดงคิวแบบเรียลไทม์นะครับคุณผู้ฟังสมมติเกิดว่าใครไม่อยากนั่งรอนะฮะอยากจะไปใช้ชีวิตสักแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้ครับคุณผู้ฟังแต่ว่าเราจะมีคิวเนี่ยให้คุณดูผ่านเรียลไทม์ได้นะครับว่าตอนนี้ถึงคิวคุณหรือยังนะครับก็สามารถกลับมารับบริการได้ทันด้วยนะครับเพราะว่าบางคิวอาจจะมีระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าคุณหมออาจจะต้องใช้เวลาวิเคราะห์ในแต่ละเคสเนี่ยนะฮะก็ระยะหนึ่งพอสมควรเหมือนกันนะครับดังนั้นระบบสแตนคิวแบบเรียลไทม์บนแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลลานาเองเนี่ยมันสะดวกมากๆทีเดียวนะฮะนอกเหนือจากการแสดงคิวแบบเรียลไทม์แล้วยังสามารถเช็ควันนัดในครั้งถัดไปได้นะครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะเข้าไปตรวจเช็คได้เลยวันไหนนะฮะแจ้งเตือนได้ด้วยว่าเอ๊ะวันนี้นะฮะเพราะปกติก่อนหน้านู้นก็จะเป็นลักษณะใบนัดหมายนะฮะซึ่งจะเป็นเอกสารใช่มั้ยบางทีเนี่ยข้อจำกัดกับเอกสารก็คือเวลามันทำหายแล้วมันหาไม่เจอนี่ลำบากกันแล้วจำไม่ได้ด้วยนะครับดังนั้นนะฮะเราขจัดปัญหาเหล่านี้ครับให้คุณลดการพกพาเอกสารให้คุณเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายมากขึ้นด้วยและคุณยังสามารถไปดูประวัติการรักษานะครับดูประวัติการรับยานะฮะดูประวัติการฉีดวัคซีนด้วยนะฮะดาวน์โหลดได้เลยครับวันนี้ที่ iOS และ Android นะครับพิมพ์หาคำว่าลานาโฮสพิทอลนะฮะแค่นี้เองครับก็สามารถที่จะรับบริการได้อย่างสะดวกมากขึ้นจากทางโรงพยาบาลลานาครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

เจฟซาเตอร์นะครับก่อนที่เธอจะลืมฝันนะฮะเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่หนึ่งคู่ฟังครับชั่วโมงหน้ากลับมาติดตาม4เพลงนี้นะฮะกับ Music Combo Set ครับให้คุณฟังกันยาวๆเลยนะฮะติดตามได้เลย4เพลงนี้มีเพลงอะไรบ้างที่ต้นชั่วโมงครับ What's this? Coming up next

0: พี่ไปไหนนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราจะขยับจังหวะกันบ้างกันละกันนะครับเพราะฟังเพลงช้ามาทั้งชั่วโมงแล้วนะครับเริ่มต้นที่โจอี้ภูวศิษฐ์ครับหม้อหุงข้าวฮะตามมาที่เดมมานะฮะจากจัสติเมนิก้าแล้วก็นิวชยภักดิ์และเจียวบอยนะครับเลิกกักแล้วรักก่อนแล้วไปปิดท้ายที่สาวๆโฟอีฟกับเหงาเข้าใจสักครู่เดียวนะครับหลังข่าวเดี๋ยวเราจะกลับมาครับ
1: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
2: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยขยับอันดับนวัตกรรมโลกรั้งที่44ติดท็อป10หลายด้านรัฐเร่งดันงานวิจัยสู่รายได้ร้อยเอกหญิงภัทรดารัสทองสลุยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวิปโป้เผยแพร่รายงาน Global Innovation Index GII ประจำปี2569เมื่อวันที่29กันยายน2569โดยประเมิน139ประเทศและเขตเศรษฐกิจจาก79ตัวชี้วัดผลการจัดอันดับพบว่าไทยอยู่ที่อันดับ44ของโลกและอยู่ในอันดับ3จาก35ประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูงรองจากจีนและมาเลเซียไทยติดท็อป10โลกหลายตัวชี้วัดข้อมูล GII 2026ระบุว่าประเทศไทยมีตัวชี้วัดด้านนวัตกรรมที่อยู่ในอันดับต้นๆของโลกหลายรายการโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์อันดับ6ของโลกสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยที่ทำงานในภาคธุรกิจอันดับ7ของโลกการส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงอันดับ8ของโลกคำขออนุสิทธิบัตรโดยผู้ยื่นในประเทศไม่เทียบกับขนาดเศรษฐกิจอันดับ5ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่3นอกจากนี้ตัวชี้วัดการยื่นคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ Industrial Designs by Origins ของไทยอยู่ที่อันดับ30ของโลกปรับดีขึ้น4อันดับจากปีก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ44สะท้อนว่าไทยมีทั้งบุคลากรองค์ความรู้และฐานเทคโนโลยีที่มีศักยภาพแต่ความท้าทายสำคัญคือการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม

0: ออกจากมหาวิทยาลัยห้องทดลองและหน่วยงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริงรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นสินค้าเทคโนโลยีและบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคและภาคธุรกิจถึงรวมสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.มีบทบาทในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนักวิจัยภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้งานวิจัยสามารถตอบโจทย์เศรษฐกิจสังคมและปัญหาของประเทศได้มากขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: เตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
4: กำลังรอพบแพทย์แต่ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่คิวใช่ไหมครับหลังลงทะเบียนและผ่านจุดคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วสามารถตรวจสอบจำนวนคิวก่อนพบแพทย์ผ่าน Lana Hospital Application ได้ช่วยให้คุณติดตามจำนวนคิวและวางแผนเวลาระหว่างรอได้สะดวกยิ่งขึ้นดาวน์โหลดแอปได้ที่ Line Official @LanaHospital Lana Hospital Application รู้ข้อมูลคิวจัดการเวลารอได้สะดวกขึ้น
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
5: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลา ามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

นี่คือทั้งหมดนะฮะโอ้โหครับเพลงจังหวะสนุกสนุกทั้งนั้นเลยทีเดียวนะฮะจบไปแล้วนะครับจาก Four Eve ครับเพลงเก่าของพี่ปานธนพรนะฮะนำมาร้องใหม่ในเวอร์ชันแบบทีป๊อปใสน่ารักมากเลยครับกับเหงาเข้าใจแล้วก็นิวชัยภักดิ์และเจียวบอยนะครับเลิกกักรักก่อนนะฮะรวมไปถึงเดมานะฮะจาก Just Menica แล้วก็จุอี้ภูสิทธิ์ด้วยนะครับกับหม้อหุงข้าวนั่นเองฮะเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันต่อนะครับผู้ฟังที่เชียงใหม่ Radio Fresh Up ครับกับการเติมความสดชื่นพร้อมกับเพลงเพราะและเพลงสนุกให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปแบบยาวๆเลยทีเดียวนะฮะในช่วงของวันนี้ไหนวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับค่อนๆสัปดาห์ก่อนที่เราจะไปหยุดกันยาวๆนะฮะคุณผู้ฟังในช่วงของประมาณเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็ไปต่อเนื่องวันจันทร์แล้วก็อังคารนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะใช้วันหยุดอย่างต่อเนื่อง

นี่สุวิไลนะครับจากสาวๆอาราล่าครับแล้วก็ก่อนหน้าดูนะฮะจากน้องแซนดี้ครับจากนี้ฉันจะกินกินกินนะฮะไม่สนใจแล้วว่าจะเป็นยังไงเรื่องความรักเอาไว้ก่อนเรื่องกินมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็เป็นสองเพลงนะจังหวะสนุกกันอยู่นะฮะคุณผู้ฟังที่ชมแบบ Radio Freshen Up นะครับสำหรับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังฮะใครที่อยากจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับบ้านนะครับถ้าพูดถึงเรื่องบ้านหลายคนก็จะนึกถึงนะฮะเรื่องราวของการปรับปรุงซ่อมแซมนะครับรวมไปถึงการตกแต่งบ้านอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์นะฮะของตกแต่งบ้านนะฮะหรืออุปกรณ์ใช้งานในห้องน้ำห้องครัวห้องนอนนะห้องนั่งเล่นครบครันครับคุณผู้ฟังมหากรรมสินค้ามากมายนะฮะในช่วงนี้แวะไปกันได้เลยนะครับที่ Global House นะฮะเรียกว่าครบคุ้มอย่างแน่นอนนะครับวันนี้แวะมากันได้เลยนะฮะโดยเฉพาะ Home and Kitchen Sale ครับมหากรรมแต่งบ้านและห้องครัวแต่งบ้านให้สวยเติมครัวให้ครบในราคาสุดคุ้มราคาลดสูงสุดถึง 70% ด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีมหากรรมช่างใหญ่ออนทัวร์นะฮะคุณผู้ฟังแวะไปกันได้เลยนะครับมีมหากรรมช่างใหญ่โดยเฉพาะเครื่องไม้เครื่องมือช่างลดราคากันด้วยนะครับที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับมาถึงน้องม่อนนะฮะไดมอนด์นะครับนรกรนะฮะเพลงนี้เพลงชื่อว่ารามยอนนะฮะซิงเกิลใหม่ด้วย

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล

0: าลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: สำหรับคุณผู้ฟังนะฮะที่พูดถึงหรือว่าสนใจนะครับวิตามิน B นะฮะจากประเทศญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้เนี่ยอยากให้คุณรู้จักกับอลินามิน X Plus นะครับเหมาะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียในช่วงนี้ทำงานหนักพักผ่อนไม่พอนะฮะและยังเป็นวิตามินที่มาในรูปแบบเม็ดเล็กทานง่ายนะครับใครที่ยังไม่คุ้นชื่อลองจำไว้ครับอลินามิน X Plus นะครับซึ่งหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับและที่สำคัญคืออย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยครับ
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

อมบิเนชันที่ลงตัวมากนะฮะกับการนำเอาดนตรีไทยที่เรารู้จักกันนะครับผสมผสานกับดนตรีแนวสากลนะคุณผู้ฟังทีรีพี่ไรครับคุณเจนจิราเสียงเอกนะครับในซิงเกิลที่2พร้อมกันต่อเนื่องนะครับผู้ฟังที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชชันอัพครับในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับ BYD นอสตาเชียงใหม่ด้วยครับสำหรับใครที่สนใจรถไฟฟ้า 100% วันนี้แวะไปกันได้เลยที่โชว์รูมของเรานะฮะทั้ง5สาขาด้วยกันนะครับวันนี้พบกับBYD Atto One ครับคุณผู้ฟังนะฮะแวะมากันได้เลยนะครับพบกับราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 399,900 บาทนะครับและยังรับข้อเสนอเทรดอินนะฮะคุณผู้ฟังสูงสุด 60,000 บาทครับครบทั้งดีไซน์ความคล่องตัวแล้วก็ความคุ้มค่าในวันเดียวนะฮะแวะมากันได้เลยนะครับช่วงของเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะนี่วันเสาร์ที่10แล้วก็อาทิตย์ที่11จะเจอกันได้เลยนะฮะที่ BYD North Star ทุกสาขาเรามีดีลพิเศษครับสำหรับดีล Start Now นะฮะรับข้อเสนอพิเศษที่สุด2วันเท่านั้นนะฮะกับ BYD Atto One รุ่นพรีเมียมนะครับย้ำว่าราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 399,900 บาทนะฮะ2วันเท่านั้น10และ11ตุลาคมนะครับแวะมากันได้เลยนะฮะดีลดีรถพร้อมที่ปรึกษาการขายก็พร้อมครับเจอกันได้ที่ North Star ทุกสาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขามหิดลแยกสนามบินครับสาขาราชดำเนินประตูท่าแพนะฮะสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่053-278-555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับทิ้งท้ายคุณไปเลยนะฮะสำหรับเพลงนี้ Single Coil ครับจาก Tattoo Color และพรุ่งนี้เจอกันในวันสุดท้ายของสัปดาห์นะฮะเป็นวันสุขมากๆนะครับกับวันทำงานในช่วงของวันพฤหัสบดีวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเชื่อมโยงแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดทดแทนผลผลิตที่รับผลกระทบจากฝนตกหนักนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเร่งประสานแหล่งผลิตผักที่ยังมีผลผลิตและสามารถจัดส่งได้ทั้งพื้นที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงจังหวัดลพบุรีและนครราชสีมาเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดและทดแทนผลผลิตจากพื้นที่ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังจากการติดตามราคาขายส่งผักณตลาดสี่มุมเมืองล่าสุดพบว่าราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนตามปริมาณผลผลิตที่ทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นด้วยกะหล่ำปลีเขียวลดจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ80บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ45บาทต่อกิโลกรัมและต้นหอมจาก150บาทเหลือ130บาทต่อกิโลกรัมสะท้อนว่าการเพิ่มปริมาณผักจากแหล่งผลิตทดแทนช่วยผ่อนคลายแรงกดดันด้านราคาได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ราคาผักยังขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตสภาพอากาศและการขนส่งในแต่ละพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์และประสานแหล่งผลิตเพิ่มเติมหากพบว่าผักรายการใดมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบป้ายแสดงราคาและน้ำหนักสินค้าให้ชัดเจนก่อนซื้อหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและ

0: ได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถดีแม็กซ์อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้องดีแม็กซ์เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to
7: to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเพลงเพราะฟังสบายอยู่เป็นเพื่อนคุณช่วงเบรกมื้อเที่ยงทุกวันเลยค่ะหวังว่าเที่ยงนี้คงอาหารอร่อยนะคะทานเพลินๆมีเพลงเพราะฟังสบายอยู่ด้วยคาร์เพนเทอร์สนานๆมาทีหนึ่งกับช่วงเวลาของเรานะคะ All I need to be in love นะคะเพลงเพราะมากเพลงหนึ่งของคาร์เพนเทอร์สนะคะแล้วก็เพลงที่สอง All I ever need is you All I never need is you แซมฮุยแล้วก็ฟรานซิสจิปร้องด้วยกันนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องของเพลงวันนี้มีเพลงของ The Beatles หลายเพลงทั้งคัฟเวอร์ไม่คัฟเวอร์แล้วก็ทั้งลูกหลาน Beatles ร้องเพลงให้ฟังด้วยจะเป็นใครนั้นจะเป็นคนที่คุณนึกถึงอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวได้ฟังนะคะดูราคาทองคำวันนี้ก่อนเที่ยงราคาซื้อขายก่อนเที่ยงวันนี้นะคะทองคำแท่งซื้อบาทละ 65,650 บาทค่ะขายออก 65,850 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,339 บาท4สตางค์ส่วนขายออกทองคำรูปพรรณบาทละ 66,650 บาทค่ะเป็นราคาซื้อขายก่อนเที่ยงวันนี้นะคะสำหรับทองคำไม่ขยับขึ้นไปสูงนักแต่ราคาก็วนเวียนอยู่ในราวนี้ 60,000 กว่าบาทนะคะคุณที่ซื้อขายคุณที่เก่งกำไรก็ลองทับทามวันอื่นๆดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คนที่เล่นหุ้นหรือคนที่ค้าขายทองคำมักจะมีแนวทางของตัวเองอยู่แล้วนะคะอันนี้เอามาแจ้งให้ทราบสำหรับการอัปเดตราคาทองคำก่อนเที่ยงวันนี้ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือน พบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: มาถึงพุทธสองกู๊ดเมมโมรีวันนี้ดิฉันเชื่อว่าเพลงนี้หลายๆคนที่ชอบจอห์นเลนนอนคงจะชอบเพลงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพลงนั้นก็คือเพลง Jealous Skies นะคะซึ่งเป็นเพลงที่จริงๆแล้วจอห์นเลนนอนเขียนไว้ตั้งแต่ปี1968บันทึกเป็นเดโมไว้เตรียมลงในอัลบั้ม White Album นะคะปี1971นั้นก็ได้ไม่ได้ปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลนะคะแต่ก็ได้ออกมาทีหลังนะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นJealous Skies นะคะซึ่งเป็นเพลงที่หลายๆคนก็ชอบนะคะเพลงที่บอกตัวตนของผู้ชายส่วนมากว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ใช่เป็น Jealous Skies ก็ได้นะคะแต่ว่าฟังแล้วก็เพลินดีนะคะเป็นเพลงของจอห์นเลนนอนอีกเพลงหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเพลงรักที่โด่งดังของเขานะคะฟัง Jealous Skies โดยจอห์นเลนนอน Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026ค่ะตลอดเดือนตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาใครอยากจะเปลี่ยนมือถืออัปเกรดแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เชิญแวะมาชมเพราะว่ารวมรุ่นใหม่จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มค่ะที่สำคัญซื้อเครื่องใหม่ไม่ต้องจ่ายหนักในครั้งเดียวมีสิทธิ์ผ่อนได้ 0% นานสูงสุด48เดือนและดาวต่ำ0บาทเลยค่ะความที่เรามีเงื่อนไขที่กำหนดที่ให้ไว้นั้นก็ยังคงมีอยู่และไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์พบกับแฟชเซลนาทีทองเวลา5รอบทีเดียวค่ะมือถือราคาสุดพิเศษและยังมีบางรายการราคาลดต่ำกว่าต้นทุนพร้อมกับมีจำนวนจำกัดในแต่ละรอบนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งงานซื้อมือถือและสินค้าไอทีที่สยามทีวีคุ้มจริงๆค่ะไม่ได้จบแค่ตอนซื้อนะคะเพราะว่ายังมีเวิร์กช็อปสอนการใช้งานให้ด้วยค่ะฟรีเลยนะคะเรียนรู้ฟีเจอร์นะคะเทคนิคการใช้งานและ AI ใช้เครื่องมือใหม่อย่างเต็มประสิทธิภาพซื้อคุ้มใช้คุ้มที่สยามทีวีมาพบกันที่สยามทีวีทุกสาขานะคะซื้อคุ้มใช้เป็นใช้คุ้มที่สยามทีวี 1-3 ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โชว์รูมของเราและศูนย์บริการของโตโยต้านะคะโชว์รูมของเราชมรถรุ่นใหม่ๆทดลองขับนะคะพร้อมทั้งรับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดจากเราโตโยต้าเชียงใหม่ทุกสาขาค่ะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลนะคะจัดเต็มหรือดอกเบี้ย 0% ทั้งเงินดาวและพร้อมประกันภัยชั้น1มอบให้กับคุณๆค่ะส่วนลดเงินดาวแล้วก็แวะชมรับโปรโมชั่นที่สาขาของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่โตโยต้าเชียงใหม่ลำพูน3แยกเหมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่ที่สันป่าตองโตโยต้าเชียงใหม่ที่จอมทองและโตโยต้าเชียงใหม่ที่ฝางค่ะรวมทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009และสาขาเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งก็คือสี่แยกถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สี่แยกปอยหลวงเดิมเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณๆทุกวันเลยนะคะแวะชมและทดลองขับรถรุ่นใหม่ๆกับโตโยต้าเชียงใหม่ได้ทุกสาขาค่ะโทรจองสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้ที่053-202-009ค่ะ
2: เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวัสดิ์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
1: จากหนังสือคนนิสัยดีนะคะโดยนายแพทย์วิทยานาควัชระจิตแพทย์ผู้ที่เขียนหนังสือไว้มากมายหลายเล่มและเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่มีข้อความมีบทความดีๆมากมายค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อเป็นคนมีความสงบสุขในใจไม่ใฝ่หาความสุขมากกว่าคนอื่นไม่แสวงหาความสุขพิเศษแบบพิสดารแบบแปลกและพอใจจะพอใจแต่ความสงบสุขเท่านั้นก็เพียงพอแล้วบางคนชอบบ่นว่าไม่ชอบชีวิตแบบนั้นแบบนี้ไม่ชอบทั้งชีวิตชาวกรุงชีวิตชาวชนบทชีวิตในเมืองไทยหรือชีวิตเมืองนอกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถึงจะมีความสุขตามใจนึกได้ความสงบสุขเป็นความสุขจากความรู้สึกพอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่ทำได้หาได้โดยมองเห็นคุณประโยชน์ของมันทำให้เกิดความสงบและนิ่งและเห็นคุณค่าของตนเองว่ามีความสามารถตามความเป็นจริงไม่ต้องรอให้ดีกว่านี้หรือรอให้ได้สิ่งพิเศษกว่านี้ก็พอใจได้สุขได้สงบได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีควรหัดให้มีเป็นคนมีความสงบสุขในใจ

0: Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
1: ฟัง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้แฟนบีเทิลส์นั่งยิ้มได้เลยค่ะมี3เพลงด้วยกันให้คุณได้ฟังนะคะเพลงแรก Across the Universe The Beatles มีราวีชังกามาบันทึกเพลงด้วยได้ฟังเสียงชีตานะคะของเขาชัดเจนเลยเพลงที่2เป็นเพลง8 days a week นะคะสัปดาห์หนึ่งมี7วันแต่ทำไมในเพลงนี้บอกว่ามี8วัน8วันนั้นทำอะไรฟังในเพลงของ The Beatles เพลงนี้ค่ะเพลงที่9เป็นเพลงที่ชื่อ Back in the USSA นะคะก็รัสเซียนั่นเองนะคะ USSA ดิฉันไม่แน่ใจว่าThe Beatles ได้ไปที่รัสเซียหรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้นะคะแต่ว่าก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอีกเพลงหนึ่งของ The Beatles นะคะจังหวะดีๆเรื่องมาฝากคุณๆวันนี้กับ Triple Track 3 in 1ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF ระหว่าง 12-18 ตุลาคมประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพปรับรูปแบบการทำงานพร้อมประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษและประชาชนวางแผนการเดินทางรวมถึงการติดต่อราชการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้กำชับทุกหน่วยงานร่วมจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช้โอกาสโชว์ศักยภาพต่อยอดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรัฐบาลกำหนดมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับโลกและลดความตึงเครียดของสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการช่วงการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ World Bank IMF Annual Meetings 2026ระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569โดยประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปรับรูปแบบในการทำงานดังนี้วันที่12ตุลาคม Work from home วันที่13ตุลาคมวันหยุดราชการวันที่14ถึง15ตุลาคม Work from home และวันที่16ตุลาคมวันหยุดราชการกรณีพิเศษขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางรวมถึงวางแผนการติดต่อส่วนราชการไว้ล่วงหน้าซึ่งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่หยุดโดยอัตโนมัติแต่รัฐบาลขอความร่วมมือให้พิจารณาตามความเหมาะสมหรือขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละบริษัทส่วนสถาบันการเงินธนาคารในกรุงเทพหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษสำหรับโรงพยาบาลสถานีตำรวจและหน่วยบริการจำเป็นยังมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามเวรและตามภารกิจทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าที่จะมีการประชุม IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569แต่จะยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะเลื่อนไปประชุมในวันพุธที่14ตุลาคม2569แทนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบ

0: การเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiU-X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: จำไม่ได้ว่าคุณหมอนัดวันไหนหรือหาใบนัดไม่เจอใช่ไหมครับเปิดลานาฮอสพิทอลแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบข้อมูลนัดหมายของคุณทั้งชื่อแพทย์แผนกวันที่และเวลานัดได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องคอยค้นหาใบนัดเพราะข้อมูลสำคัญสามารถเปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เมื่อต้องการอยากใช้แอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospital lana hospital application ไม่ต้องกลัวลืมนัดเพราะข้อมูลนัดหมายอยู่ใกล้ตัวคุณ
6: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening

this away Lady Gaga ค่ะคุณผู้ฟัง Always Remember Us This Way นะคะก่อนนั้นมี Little Mix ด้วยกับ Secret Love Song ได้ Jason Derulo มา featuring ในเพลงนี้ค่ะกลับมาเจอกันรอบบ่ายนะคะบ่ายโมงถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมกับแดดที่แข็งแรงสุดๆไปเลยวันนี้เท่าที่ดูทั้งแอปพลิเคชัน Windy แล้วก็พยากรณ์อากาศไม่มีกลุ่มฝนมากล้ำกลายให้เราได้ลุ้นกันเลยนะคุณผู้ฟังก็คืออากาศค่อนข้างร้อนฟ้าก็ค่อนข้างที่จะเปิดมากๆจริงๆค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอากาศที่หลายๆคนน่าจะชอบนะเพราะว่าไม่มีฝนมากวนใจก็คงจะพักกันไปสักพักหนึ่งเหมือนกันก่อนที่เราจะหมดฝนกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอลุ้นว่าสัปดาห์หน้าฝนจะมาส่งท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวกันหรือเปล่านะคะฟังเพลงพร้อมได้กันกับบ่ายของวันพฤหัสบดี8ตุลาคม2569ฟังเพลงชิวๆกันไปนั่งยาวๆถึง4โมงเย็นเป็นพื้นคุณผู้ฟังเช่นเคยกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลกันค่ะแซมซิมิเพลงนี้บ้าง How Do You Sleep ค่ะ

ล่าเพลงนี้กับวอเทอร์ค่ะคุณฟังสิ่งที่อยากได้ตอนนี้ก็คือการดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจเพราะอากาศค่อนข้างร้อนน้ำเปล่านี่ขาดไม่ได้จริงๆนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของเชียร์ด้วยกับ Unstoppable และแซม สมิธกับ How Do You Sleep ค่ะคุณฟังบ่ายโมงกับ28นาทีนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับเวลาของการทำงานครึ่งหลังของวันด้วยและมาพร้อมกับความสุขในการเดินทางเลือก Toyota คลังใดมั่นใจ Toyota เชียงใหม่เพราะที่นี่เราไม่ได้มีแค่รถดีๆให้คุณได้เลือกใช้เท่านั้นแต่ว่าเรายังมาพร้อมกับการดูแลหลังการขายอย่างสบายใจเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันไปดูแลก่อนที่จะเดินทางไกลมั่นใจกันได้กับทีมช่างของเราที่จะแก้ปัญหาได้ทุกจุดเลยอะไหล่แท้มั่นใจได้ในคุณภาพนะคะแล้วก็รวมไปถึงการดูแลเรื่องของการทำสีไม่มีเพี้ยนแน่นอนค่ะสีตรงเป็นรถใหม่ที่ได้ดั่งใจคุณแน่นอนสนใจก็อย่าลืมแวะไปใช้บริการกันได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่จะได้พร้อมในทุกการเดินทางเช่นเคยนะคะและสำหรับท่านที่กำลังมองหารถคันใหม่จะคันไหนแบบไหนแล้วก็พร้อมให้คุณได้เลือกกันค่ะคันนี้คันใหญ่ขับสบายและสวยด้วยพร้อมลุยทุกเส้นทางกับ Land Cruiser FJ มาพร้อมกับความสวยใหม่และก็ข้อเสนอพิเศษด้วยหรือว่าต้องการรถเล็กๆเอาไว้ใช้ในเมืองขับขี่สบายๆและที่สำคัญคือประหยัดมากๆทั้ง Yaris Cross นะคะรับข้อเสนอพิเศษทางเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้น 4,966 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% และทางเลือกที่3ดอกเบี้ยพิเศษ 1.69% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ชอบทางเลือกไหนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะและน้องเล็กของเรานะคะมั่นใจได้กับ Toyota Hybrid คันนี้ New Yaris Atype HEV พร้อมกับข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% หรือผ่อนเริ่มต้น 4,277 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยค่ะเงินไขดีถูกใจแบบนี้ส่วนบริการก็ดีรถพร้อมคนพร้อมพร้อมให้การดูแลคุณเสมอเชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาซิยะเคเวสาขาสันปาตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้ที่053202009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะงานเก่าของ Gwen Stefani เพลงนี้บ้างกับ Hollaback

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

ิตเนสเพียร์ค่ะคุณผู้ฟัง Lady One More Time ตอนนั้นมีงานของ NSYNC ด้วยกับ Bye Bye Bye นะยังไม่ Bye Bye ไปไหนยังนั่งยาวๆถึง 4:00 น.นี่แค่ชั่วโมงแรกเท่านั้นนะคะบ่ายโมงกับอีกประมาณ43นาทีอากาศก็ร้อนแบบนี้ช่วงนี้ฝนจะเบาลงค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าประเทศไทยเตรียมรับมือกับอากาศที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในช่วงวันที่9จนถึง13ตุลาคมนี้เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะโดยหลายพื้นที่อาจจะยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มมีอากาศเย็นลงในช่วงเช้าเท่านั้นนะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังและกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำได้ค่ะขณะที่โซนภาคใต้ถือว่าเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษโดยเฉพาะวันที่9ถึง13ตุลาคมซึ่งมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่นี้อากาศจะแตกต่างกันแม้จะอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันเหนือใต้ออกตกอากาศไม่เหมือนกันสักทีแต่ณเวลานี้คือน่าจะโดนแดดกันทั่วๆเลยทีเดียวเพราะว่าอากาศช่วงบ่ายนี้แดดแข็งแรงสุดๆเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันรอบบ่ายค่ะมาพร้อมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอกันด้วยใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะวันนี้วันที่8ตุลาคมวันสายตาโลกนะคะเราใช้ดวงตาแทบทุกช่วงเวลาของชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนเลยค่ะทำงานเรียนขับรถไปจนถึงการใช้เวลากับคนที่เรารักหลายครั้งเรามักปล่อยให้มีปัญหาการมองเห็นค่อยๆเกิดขึ้นจนสมมุติให้เกิดการใช้ชีวิตอย่างที่เราไม่รู้ตัวได้อย่างเช่นหลายๆคนมีปัญหาเรื่องสายตาแต่ก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะวันสายตาโลกปีนี้ค่ะชวนคุณมากลับใส่ใจกลับมาใส่ใจดวงตาของตัวเองหากมีอาการเช่นมองไม่ชัดหรือว่าภาพเริ่มเบลอๆเห็นภาพซ้อนกันนะคะมองเห็นจุดดำหยักใยปวดตาตาล้าหรือว่าแพ้แสงต้องหรี่ตาเพื่อให้มองเห็นได้ชัดการมองเห็นเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะควรรับการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แนวทางในการดูแลที่เหมาะสมต่อไปโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเรามีบริการดูแลสุขภาพดวงตาอย่างครบวงจรตรวจและประเมินสุขภาพสายตาตัดแว่นเลเซอร์แก้ปัญหาสายตาผ่าตัดทางตาเพราะปัญหาสายตาแต่ละคนแตกต่างกันนะคะควรได้รับการตรวจและคำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วยอย่ารอให้มองเห็นไม่ชัดแล้วค่อยมาดูแลดวงตาชวนที่คุณรักมาดูแลสุขภาพสายตากันได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอกับวันนี้8ตุลาคมวันสายตาโลกนั่นเองให้มองชัดเจนให้สายตาเราดีทุกวันสายตาดีคือคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมองเห็นได้ชัดเพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสกว่าเดิมรับบริการและสอบถามเพิ่มเติมที่เชียงใหม่ใกล้หมอ053-200-002ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะ

พยังค่ะคุณนฟังจากอัลบั้มเก่าสมัยนั้นเธอสวยตอนนี้ก็ยิ่งสวยนะคะยิ่งเก่งขึ้นด้วยอัธยางกับเอนิโยค่ะอาควากับไมโอไมหลายๆเพลงต่อเนื่องกันกับเวลาช่วงปลายฟังเพลงให้หาให้ตื่นแล้วกันค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายคนเริ่มมีอาการแบบง่วงๆกันละด้วยแดดด้วยเนาะแล้วก็ด้วยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเป็นองค์ประกอบทำให้นั่งทำงานไปอาจจะนั่งหาวไปเพราะฉะนั้นก็ลุยงานกันต่อกับครึ่งหลังของวันช่วงบ่ายแป๊บเดียวก็จะเข้าสู่ช่วงเขาเรียกเป็นช่วงที่เข้าสู่ช่วงของเทศกาลกินเจได้ค่ะว่าพรุ่งนี้ต้องล้างทองเลยด้วยใครที่จะกินเจเตรียมตัวให้พร้อมกันละกันปีนี้ไม่รู้ว่าผักจะแพงไหมนะเพราะว่าด้วยความที่น้ำท่วมด้วยแหละอะไรต่างๆนานาข้าวของขึ้นราคาเยอะมากมายทีเดียวกินผักช่วงนี้อาจจะต้องทำใจนิดนึงกันละกันนะคะคุณผู้ฟังส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะอาชีกับเปิร์นอิดาไปเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำรวจตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศกลาง3แนวทางคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยผู้สูงอายุเสริมความมั่นใจประชาชนนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงกรณีเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวและการนำผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.มีความห่วงใยและได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยสำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104รายโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสบส.กระทรวงสาธารณสุขประสานกรมสุขภาพจิตนำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมต่อไปด้านทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ใช้บริการแล้วโดยเป็นผู้สูงอายุ25รายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรี2รายและต่างจังหวัด23รายส่วนอีก79รายไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีอาการทางจิตเวททั้งนี้พม.วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่1. กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับจะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม 2. กรณีสามารถกลับกับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 3. กรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

ตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยน

0: วางให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม 2,569 นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช้อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: Sometimes, the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Qingrai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Qingrai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences,and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Qingrai Chiang Mai Learning City.
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
12: แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
11: เราก็ช่วยได้ พราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global Health ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global Health ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: You're listening. 92.

ดูกันไปทีละวันนะคะค่อยๆศึกษาใจกันไปก็น่าจะดีกว่าสมัครความรักดีกว่าความแบบรักกันแบบทีเดียวตุ้มเดียวแล้วก็พลาดมาพลาดไปแล้วก็ผิดหวังเสียใจร้องไห้ตอนนั้นแหละใจพังของจริงนะคะงานจากณัฐสนธรกับธีระวันค่ะงานจากเคอกับธีระน้อยและบิวมีลือสยามโมกับผลิบานทั้งใจด้วย3เพลงต่อเนื่องกันในชั่วโมงที่2บ่าย2กับอีกประมาณ20นาทีนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้ฟังเพลงไทยเพราะๆเป็นเพื่อนกันตลอดทั้งชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะบางคนก็เกิดมาพร้อมกับการเป็นของขวัญที่ดีแสนวิเศษจากเจ้าขุนและแบล็คฮาร์ทค่ะ

ค้นจนพบกันจนได้เจอกันจนได้นะคะกันจะฟรีแฮนด์เมื่อถกค้นพบค่ะกันจะฟิลโลฟิลโลกับเพลงรักเพลงหนึ่งและเจ้าขุนกับแบล็คฮาร์ตแสนวิเศษนะคะบ่ายสองกับ32นาทีอยากจะค้นพบรถดีๆสักคันหนึ่งก็ต้องไปเจอกับเราค่ะคุณผู้ฟังพอไปเจอแล้วคุณจะหลงรักเพราะที่นี่มีให้คุณได้เลือกเยอะแยะมากมายหลายรุ่นหลายรูปแบบการเดินทางแล้วก็อยู่ที่งบประมาณที่คุณตั้งไว้ด้วยนะกับ BYD Northstar เชียงใหม่รถไฟฟ้าที่ทำให้คุณได้เดินทางอย่างสบายใจและช้อนทำให้คุณประหยัดยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษ2วันเท่านั้นดีลนี้อย่าปล่อยผ่านเลยค่ะกับ Best Deal Start Now โอกาสรับข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับ BYD Auto One เสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะพบกันได้ที่ BYD Northstar ทุกสาขามีรถพร้อมส่งมอบทุกรุ่นเลยทีเดียวมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษของ BYD Auto One รุ่นพรีเมียมซื้อสดราคาพิเศษเริ่มต้น 399,900 บาทหรือรับข้อเสนอเป็นเทรดอินสูงสุด 60,000 บาทครบทั้งดีไซน์ความคล่องตัวและความคุ้มค่าในคันเดียวค่ะแวะมาสัมผัสคันจริงและสอบถามเพิ่มเติมได้กับ BYD Northstar ทุกสาขาทดลองขับรับของที่ระลึกจากเราฟรีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นี้10แล้วก็11ตุลาคมนี้เท่านั้นดีลดีรถพร้อมที่ปรึกษาการขายก็พร้อมเจอกันได้ที่ Northstar เชียงใหม่นะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่ามาพร้อมกับความคล่องตัวในการเดินทางหรือชอบคันใหญ่แบบนั่งสบายขับไฟฟ้าในวันธรรมดาเติมน้ำมันแล้วออกไปได้ไกลกว่าเดิมนะคะ BYD Seal 6Lion 6 DMI รถ SUV ที่ให้ทั้งความสะดวกสบายและก็ความยืดหยุ่นในการเดินทางจะขับในเมืองหรือออกทริปก็พร้อมไปกับคุณเสมอนะคะ BYD Seal Lion 6 DMI รุ่นพรีเมียมค่ะ 899,900 บาทดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 1.98% ผ่อนต่ำที่9,489 บาทแล้วก็มีรถพร้อมส่งมอบด้วยนะคะสัมผัสคันจริงแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BYD Northstar ทุกสาขาได้เลยค่ะเดี๋ยวรับรออยู่กับ BYD Northstar พร้อมให้การดูแลคุณเสมอๆนะคะวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้พบกันได้กับ BYD ทั้ง6สาขาทั้ง5สาขาของเรายินดีให้บริการเสมอๆนะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะ 8:00 น.ถึง 17:00 น.สอบถามเพิ่มเติมได้สาขาราชดำเนินประตูท่าแพสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามิโชคสันทรายสาขาฝางโชตนาสันทรายสาขาขุนสิงห์ที่แยกขุนสิงห์นะคะสอบถามเพิ่มเติมที่053-278-555เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ BYD Northstar เชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะคุณผู้ฟังถามมากับงานของ Good Mood เพลงนี้กับ Miss Core ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota Chimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเ
3: ธอไม่อะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus อัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน
6: X Plus ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh it up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the music

ิ่งที่หลายคนโหยหาก็คือความสุขและความสบายใจนะคะแค่อยู่กับเธอและสบายใจแค่นี้ก็โอเคแล้วงานจะคายค่ะก่อนในนั้นมีครีมแมนดาด้วยกับเพื่อนสนิทนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงเสียงใสๆของเจ้าอีเพลงนี้บ้างลืมไปหรือเปล่างานเก่าของ

ับเธอ2มือนะคะจะได้ไม่หลุดง่ายๆงั้นจากกาลาล่าและจัสมายนิกาก่อนนั้นมีชะอีกับลืมไปหรือเปล่านะคะฟังเพลงเบาๆด้วยกันในชั่วโมงนี้ไป2กับ55นาทีพูดถึงเทศกาลกินเจพอดีจะว่าเงียบก็แอบเงียบอยู่นะเพราะว่าด้วยความที่ผักต่างๆนานาราคาค่อนข้างแพงแต่สำหรับใครที่ตั้งอกตั้งใจในการกินเจก็ต้องทำใจนิดหนึ่งกันละกันนะคะกินเจปีนี้ค่ะเตรียมตัวให้พร้อมล้างท้องก่อนกินเจซึ่งน่าจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ไปต้นไปนะคะซึ่งจริงๆเทศกาลกินเจเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคมนั่นเองรวมทั้งสิ้นถึง9วันด้วยกันใครที่อยากจะกินเจปีนี้ก็เริ่มได้เลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจริงแล้ววิธีการที่จะทำให้เรากินเจแบบสบายใจก็คือทั้งอิ่มใจด้วยแหละทั้งกายทั้งใจก็ต้องไปด้วยกันนะคะที่สำคัญร้านเจบ้านเราก็เยอะด้วยเพียงแต่ว่าราคาอาหารมันจะอัพขึ้นมานิดนึงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าผักต่างๆนานาก็ค่อนข้างแพงทีเดียวแต่ว่าสีสันของการเทศกาลกินเจก็มาเยอะแยะมากมายทีเดียวก็ได้อานิสงส์ดีๆของการกินเจเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งอกตั้งใจทำให้ได้กันละกันนะคะโบกี้ไลออนเพลงนี้กับนาฬิกาทรายเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะญี่ปุ่นเฝ้าระวังพายุ3ลูกคนไทยเที่ยวญี่ปุ่นควรติดตามญี่ปุ่นเตรียมรับมือพายุหมุนเขียดร้อน3ลูกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันได้แก่ฉอยวันโนโลและโคงูมะโดยต้องติดตามสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์นี้ต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้าคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นหรือเตรียมเดินทางไปท่องเที่ยวควรตรวจสอบสภาพอากาศประกอบการวางแผนเดินทางกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ติดตามเส้นทางพายุทั้ง3ลูกหลังไต้ฝุ่นฉอยวันซึ่งเป็นพายุหมายเลข27ตามการนับของญี่ปุ่นเคลื่อนเข้าใกล้หมู่เกาะโอกาซาวาระทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวขณะที่พายุโนโลและโคงูมะก่อตัวตามมาในมหาสมุทรแปซิฟิกตามข้อมูลในรายงานไต้ฝุ่นฉอยวันมีขนาดใหญ่และกำลังแรงเคลื่อนขึ้นทางเหนือผ่านนอกชายฝั่งหมู่เกาะโอกาซาวาระในช่วงเช้าวันอังคารก่อนมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านหน้าน้ำด้านตะวันออกของญี่ปุ่นและเปลี่ยนเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนในระยะต่อไปส่วนไต้ฝุ่นโนโลอยู่ใกล้เกาะเวกของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือมีกำลังรุนแรงมากเคลื่อนทางตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนในทิศทางดังกล่าวจนถึงวันศุกร์ก่อนเปลี่ยนทิศไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่านหน้าน้ำด้านตะวันออกของญี่ปุ่นสำหรับพายุโคงูมะอยู่บริเวณใกล้หมู่เกาะมาแชลทางใต้ของเกาะเวกคาดว่าจะเคลื่อนทางตะวันตกมุ่งสู่บริเวณเกาะมินามิโทริชิมะหรือเกาะมาคัสซึ่งดินแดนทางตะวันออกสุดของญี่ปุ่นไปจนถึงวันอาทิตย์โดยต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางและความรุนแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับคนไทยที่เตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงดังกล่าวควรตรวจสอบประกาศสภาพอากาศของ JMA รวมถึงสถานะเที่ยวบินจากสายการบินและข้อมูลบริการขนส่งในพื้นที่ที่จะเดินทางหากมีประกาศเตือนหรือปรับตารางบริการจะสามารถปรับแผนการเดินทางได้ทันเวลาอย่างไรก็ตามรายงานนี้ยังไม่ได้ระบุว่าพายุทั้ง3ลูกจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือส่งผลต่อฝนในไทยการติดตามสภาพอากาศภายในประเทศควรยึดประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนเที่ยวบินระหว่างไทยกับญี่ปุ่นต้องตรวจสอบสถานะสักสายการบินเป็นรายเที่ยวบินจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

วให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าเดี่ยวเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขา

0: ช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนอยู่ที่ไหนค่าน้ำตาลหรือไขมันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะทั้งผลตรวจสุขภาพประวัติการรักษารายการยาที่ได้รับข้อมูลการแพ้ยาประวัติวัคซีนและคำแนะนำทางการแพทย์คุณสามารถเปิดดูข้อมูลสุขภาพของคุณจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้ง่ายๆผ่านลานา Hospital Application ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารทุกครั้งดาวน์โหลดแอปผ่าน LINE Official @lanahospital
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน
3: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

มีก็ได้คนฟังคนได้เจอครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกชะตาเลยไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันนะคะศัตรูหัวใจค่ะตั้งตัวเป็นศัตรูหัวใจของเธอตลอดไปงานจาก Sirius Bacon นะคะก่อนนั้นมี Tattoo Color ด้วยกับแล้วแต่แม่คุณเข้าสู่ชั่วโมงที่3เชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะ The Toy เพลงนี้บ้างยินดีค้างเธอค่ะ

ใครๆก็อยากจะออกไปจากความสับสนวุ่นวายแล้วมันดูปวดหัวนะคะยิ่งความวุ่นวายเยอะๆนี่โอ้โหทำให้นอนไม่หลับได้เลยค่ะสับสนวุ่นวายเงินจากวานแอนด์ดอฟได้สครับมาฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยและ ETC กับแค่เธอยิ้มทุกอย่างมันก็แฮปปี้ซูเปอร์สมายล์กันเลยทีเดียวและเดทอยกับยินดีข้างเธอนะคะบ่าย3กับ28นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังแป๊บๆก็บ่าย 3:00 นเดี๋ยวก็ 4:00 นแต่ช่วงนี้ชิลๆสบายๆกับการเดินทางเพราะว่ารถราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ขับขี่แบบสบายๆถึงบ้านบางคนจะปกติเนี่ยถ้าเกิดเลิกกัน 5:00 นถึงบ้านประมาณ 5:30 น 5:45 นตอนนี้ก่อน 5:30 นถึงบ้านแล้วนะแต่ว่ามืดเร็วคุณผู้ฟังออกจากสถานีพี่เตือนเลิกกัน 6:00 นใช่มั้ยจัดรายการเสร็จ 6:00 นอ่ะขับรถกลับบ้านไม่ถึงบ้าน 6:00 นกว่า 6:30 นประมาณนั้นนะมืดตื่นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าลืมเปิดไฟหน้ารถกันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้ค่ะพร้อมกับการเดินทางเช็คไฟให้เรียบร้อยจะได้เปิดไฟสว่างถึงบ้านอย่างปลอดภัยลูกค้าท่านไหนที่ใช้โตโยต้าอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องการเช็ครถที่ชัวร์จะได้เดินทางอย่างสบายใจนัดหมายนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้กับศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่ได้เลยค่ะจะเปลี่ยนยางจะซ่อมอะไรได้หมดเลยช่างเรารู้จริงแล้วก็พร้อมเทคแคร์ดูแลรถของคุณเสมอนะคะและมองหารถคันใหม่ทางเลือกเยอะมากๆคันนี้ก็สวยกับดีลพิเศษแห่งความคุ้มค่าคันใหญ่นั่งสบายสมาชิกในบ้านมีกี่คนก็ขนกันไปได้เติมความสุขทุกการเดินทางกับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้ค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,884 บาทหรือดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% พร้อมประกันใบเช่น1 Toyota Care PHYD และทุกทางเลือกรับแต้ม Blue Point คูณ 3เมื่อออกรถ Toyota Fortuner วันนี้จนถึง31ตุลาคมนะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังท่านที่กำลังมองหากันอยู่นะคะสำหรับรถที่เดินทางแบบสบายๆและคันใหญ่ด้วย Land Cruiser FJ ค่ะเลือกข้อเสนอที่ใช่สำหรับคุณได้เลยค่ะทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.99% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care และทางเลือกที่2เลือกรับชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 Package ได้เลยและพิเศษขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TCF R Plus มูลค่า 22,000 บาทด้วยนะคะวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ค่ะจะชอบรถเล็กๆคันใหญ่ๆหรือว่าจะเป็นรถกระบะเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอมีรถพร้อมส่งมอบด้วยนะคะคุณผู้ฟังรอไม่นานมีรถทันใช้สบายใจไปโตโยต้าเชียงใหม่ได้กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโตโยต้าเชียงใหม่ได้เลยอิ๊วรันทรกับดึกแล้วจากอัศจรรย์วันทองค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: Sometimes, the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences,and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.

มากเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากทยอมเพลงนี้กับไอนะคะได้ก่อนจีนมาฟีเจอริงด้วยก่อนในนั้นมีไอยูค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดกับเดียใหม่ Crazy Soulmate นะฟังเพลงใหม่บ้างเก่าบ้างคลาๆกันไปกับชั่วโมงยามบ่ายของเราบ่าย3กับอีกประมาณ43นาทีแหมวันนี้แดดแรงกว่าเมื่อวานแรงกว่าหลายๆวันเลยทีเดียวนะคะมาถึงเพลงนี้กันบ้างค่ะคุณฟังกันจากจีซูกับคลิกซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะ

Baby Monster ค่ะโตขึ้นเยอะเลยเล่นก็มีสีสันเยอะขึ้นเล่นก็เก่งขึ้นนะคะป่วยกันไปชูมเพลงนี้ค่ะจาก Baby Monster ภาวซากับ Circleและเพลงเก่ามากน่าจะเป็นเพลงเก่าที่สุดตั้งแต่เปิดในการเปิดในช่วงเครื่องหลังเพราะว่าเป็นเพลงที่น่าจะเกือบ20ปีได้สัมปายจากเพลงประกอบซีรีส์ My Girls นะคะ Never Say Goodbye นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังบ่าย3กับอีกประมาณ56นาทีจะ 4:00 นแล้วด้วยนะคะช่วงนี้ฟ้าฝนอาจจะเบาลงคุณผู้ฟังแต่ก็นั่นแหละสิ่งที่ตามมาก็คืออากาศที่ค่อนข้างร้อนมากๆช่วงนี้อาจจะต้องเปลืองค่าไฟนิดนึงเพราะว่าทุกบ้านก็ไม่มีวันไหนที่ไม่ร้อนแหละสำหรับบ้านเรานะคะจะนอนได้ก็ต้องเปิดแอร์เท่านั้นพอใช้แอร์ปั๊บก็ค่าฟงค่าไฟก็ว่ากันไปทำงานหาเงินจ่ายค่าไฟจริงๆแล้วก็ทำให้เราได้พักกันอย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดคืนไหนที่นอนแล้วรู้สึกมันร้อนรู้สึกไม่อากาศไม่ดีน่ะมันนอนไม่หลับจริงแล้วมันตื่นเช้ามามันไม่สดชื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องแลกกันได้ดึงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาย้ำเตือนนะเพราะว่าใครที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะบางคนอาจจะลืมบางคนอาจจะไม่ได้สนใจเพราะว่าคิดว่าหมดแล้วแต่ว่าเขาให้เพิ่มอีก 1,000 บาทใช้2เดือนแต่ว่าต้องรีบยืนยันสิทธิ์นะก่อนวันที่15ตุลาคมนี้ภายในวันที่15ตุลาคมนี้กับไทยช่วยไทยพลัสก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้นิดนึงนะไปซื้อผักทำอาหารเจกันค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันก่อนด้วยฮันทริกเพลงนี้กับโกลเด้นนะคะเจอกัน5โมงค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Mass FM ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้น100บาทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาราคาจ่ายแลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญประชาชนและนักสะสมสามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้9ตุลาคมเป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตราปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศตลอดจนช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ call center กรมธนารักษ์โทร02 059 4999จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหาร

0: าและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92โดย Chiang Mai studio limited partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
10: you're listening 92 Chiang Mai radio Chiang Mai radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่
2: Your happiness
1: is our happiness
2: Mass FM
3: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
4: Forabee
5: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
6: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
7: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
8: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชาวชาติวันนี้ติดตามเช็คตารางวันหยุดของเดือนตุลาคมมาฝากกันนะคะเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมทางคณะรัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะจึงได้ประกาศกำหนดวันหยุดพิเศษเฉพาะพื้นที่กทม.รวมถึงมาตรการทำงานจากบ้านเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าวันอังคารที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดประเพณีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งก็หยุดกันทั่วประเทศส่วนวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารพิเศษเฉพาะพื้นที่กทม.นะคะส่งผลให้กรุงเทพได้หยุดยาว3วันติดต่อกันตั้งแต่วันที่16 17แล้วก็18ส่วนในวันศุกร์ที่23ตุลาคมนะคะเป็นวันหยุดประเพณีเนื่องในวันปิยมหาราชหยุดกันทั่วประเทศอยู่แล้วส่วนกำหนดการทำงานนอกสถานที่ตั้ง Work From Home จันทร์ที่12ตุลาคมพุธที่14และพฤหัสบดีที่15ตุลาคมกำหนดให้หน่วยงานราชการและธนาคารในพื้นที่กรุงเทพปฏิบัติงานแบบ Work From Home นะคะนอกจากนี้สาขาธนาคารในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ยังคงเปิดทำการตามปกติในวันที่16ตุลาคมส่วนประชาชนก็สามารถทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM หรือ Mobile Banking ได้ตามปกตินะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์นำมาฝากกันข้อคิดดีๆที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินด้วยค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: เกิดจากความฟุ่มเฟือยดอกไม้ไม่ได้พยายามเบ่งบานใหญ่กว่าที่มันควรเป็นแม่น้ำไม่อายที่ต้องไหลไปตามที่ต่ำต้นไม้ไม่รีบร้อนออกผลก่อนฤดูกาลทุกสิ่งงดงามเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและตามจังหวะของตนมนุษย์ก็เช่นกันเมื่อไม่จำเป็นต้องใหญ่ที่สุดเด่นที่สุดรวยที่สุดเร็วที่สุดหรือเป็นที่รู้จักมากที่สุดเรากลับมีพื้นที่ที่จะเป็นตัวเราอย่างเต็มที่และบางทีนั่นคือความงามที่แท้จริง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะเพราะสัตว์เลี้ยงคือคนสำคัญของครอบครัวมีโชคสัตวแพทย์มีโชคเวชคลินิกพร้อมดูแลทุกเรื่องสุขภาพอย่างใส่ใจตั้งแต่การตรวจพื้นฐานจนถึงการรักษาเฉพาะทางเพื่อทุกบ้านอุ่นใจว่ามีทีมสัตวแพทย์คอยดูแลใกล้ๆเชิญนะคะพาสัตว์เลี้ยงไปดูแลทุกเรื่องสุขภาพอย่างใส่ใจที่มีโชคสัตวแพทย์มีโชคเวชคลินิกฟังอาคารพาณิชย์โครงการมีโชคพลาซ่าค่ะ
5: สุดดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่การเวลาคราฟแฟลต
6: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็ง

0: สำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัย

0: หรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM Your happiness

มพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่คุณใช้ชีวิตที่ต้องพึ่งการทำงานของสมองทุกวันคุณก็ควรให้สมองได้เตรียมพร้อมก่อนการทำงานหนักตลอดทั้งวันโดยการนั่งสมาธิค่ะการเรียนรู้เรื่องทางจิตหรือการฝึกฝนจิตไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติการฝึกฝนจิตที่ดีนั้นทำให้ผู้ฝึกฝนรู้จักวิธีการควบคุมอารมณ์และจิตใจได้การฝึกฝนจิตทำให้เรารู้จักศิลปะในการดำรงชีวิตเรียนรู้ที่จะใช้สติสัมปชัญญะในการแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาสามารถใช้สมองเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการดำรงชีวิตได้ค่ะแท้ที่จริงแหล่งกำเนิดพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่อยู่ในสมองของเราเองเราเลือกที่จะปฏิบัติได้เลือกที่จะทำได้เลือกที่จะบริโภคได้ไม่จำกัดเพราะสมองมนุษย์มีหน่วยความจำที่ไม่จำกัดเหมือนฮาร์ดดิสก์แต่มีความรวดเร็วในการคิดสร้างสรรค์มากกว่าคอมพิวเตอร์การทำสมาธิในช่วงเช้าก่อนออกไปทำงานหรือการทำสมาธิก่อนนอนจะทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นได้ใช้สมองคิดอย่างมีสติก่อนที่จะลงมือทำอะไรก็ตามค่ะ

0: ให้ความดันพุ่ง
1: ความเสี่ยงสูงสุขภาพพัง
0: เตรียมอาบน้ำอุ่นดีกว่า
1: ป้องกันความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
2: ถูกต้องแล้วครับ
3: น้ำอุ่น
2: เพียงด้วยความสะอาด
3: แต่ยังช่วยผ่อนคลาย
2: บอกเลยว่า
3: ฟิน
2: มหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นยมพาน
3: ี้ให้เลือกหลากหลาย
2: ราคาดีเวอร์
0: เปิดแอร์หน้าฝนไม่ต้องทนกับความอับชื้น
1: ใช้หมดรัก
0: เย็นสบาย
1: หายใจเต็มปอด
0: ซื้อแอร์วันนี
1: ้แถมฟรี
0: เครื่องทำน้ำอุ่น
1: มีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาท
2: ผ้า2ถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลก
3: ขนาด30กิโล
2: ราคาไม่ถึงมือ
3: เครื่องเก่าเอามาแลกใหม
2: ่ได้ 2,000
3: ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดโปรแรงเกินต้านกับงานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โปiPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุมูลค่า 7,990 บาทฟรีคุ้มสุดด้วยมือถืองบประหยัดค่ะดาวเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วน iPad ราคาเริ่มแค่35บาทต่อวัน Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียนผ่อน 0% แค่เดือนละ359บาทส่วน MacBook Neoจ่ายเบาๆแค่วันละ50บาทเท่านั้นรับฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษนะคะเครื่องเก่าเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากจัดเต็มทุกความคุ้มวันนี้ที่นิยมพาณิชย์เท่านั้นค่ะสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: เสียสั่งลุยต่อ
6: บิ๊กมอเตอร์เซลล์
5: โปรสถานเมือง
6: ลดแรง
5: แถมหนักกว่าเดิม
6: วันโทนด้า PCX ใหม่
5: ลดแรง
6: 99,900
5: UC3
6: และ PCX
5: รับฟรี
6: โน้ตบุ๊ก Chrome OS
5: มูลค่า 10,000 กว่าบาท
6: คุ้มจัด
5: ทั้ง Scoopy และ Wave 110ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า
6: Geon Plus
5: ลีก160มา
6: Wave 125
5: และ Super Car คันราคาถูกกว่าใคร
6: แถมแหลก
5: ทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็น
6: เครื่องซักผ้า
5: เครื่องทำน้ำอุ่น
6: ไมโครเวฟ
5: การันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศ
6: และยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
5: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda
6: ต้องไว้จาก
5: นิยมพาณิชย์เท่านั้น
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and educationBeyond Tomorrow โทร053-140-232-4 ถูกจริง
8: ประทับใจ
7: ไปแจ่มฟ้า
8: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
7: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
8: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำ

0: กำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
0: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า_กรุ๊ปและ Instagram แอดแจ่มฟ้า_IG

คุณผู้ฟังคะสงครามไม่เคยให้อะไรเลยนอกจากความเสียหายความย่อยยับการสูญเสียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา16กันยายนบอกว่าสำนักงานงบประมาณของสภาคองเกรสสหรัฐหรือ CBO ประเมินว่าการทำสงครามกับอิหร่านตลอด6เดือนที่ผ่านมาทำให้สหรัฐมีค่าใช้จ่ายแล้วราว 1.26 ล้านล้านบาทหรือ 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเดือนละ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 100,000 ล้านบาทCBO รายงานในรายงานว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวประเมินจนถึงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาและคาดว่าสงครามจะทำให้อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.5% ในช่วง3เดือนแรกของปี2570ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลให้คลังอาวุธของกองทัพสหรัฐร่อยหรอขณะที่ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นและอาจกระทบขีดความสามารถของสหรัฐในการรับมือความขัดแย้งอื่นCBO ประเมินว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ยุทโธปกรณ์อย่างรวดเร็วและอาจต้องใช้เวลาถึง5ปีในการเติมคลังอาวุธกลับสู่ระดับเดิมก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐขอจัดสรรงบฉุกเฉินเกิน90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้านล้านบาทเพื่อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมอย่างไรก็ตาม CBO เปิดเผยว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบด้านการเงินของสภาคองเกรสในเรื่องนี้รายงานยังเตือนว่าการขาดแคลนอาวุธสำคัญรวมถึงขีปนาวุธสกัดกั้นอาจกระทบความพร้อมทางทหารของสหรัฐหากเกิดความขัดแย้งครั้งใหม่เช่นกรณีจีนกับไต้หวันนอกจากนี้การโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์โมสซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันราว 20% ของโลกก่อนเกิดสงครามยังส่งผลให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นทั้งที่ตัวเลขของ CBO ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์โมสและการโจมตีฐานทัพสหรัฐในภูมิภาครวมถึงต้นทุนดอกเบี้ยจากการกู้เงินเพื่อทำสงครามซึ่งต้นทุนดอกเบี้ยดังกล่าวอาจทำให้ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับสงครามในอดีตสงครามอิรักของสหรัฐมีค่าใช้จ่ายราว2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 66.5 ล้านล้านบาทขณะที่สงครามแอฟริกานิสถานตลอด2ทศวรรษมีค่าใช้จ่ายราว 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ76.5 ล้านล้านบาท

0: คุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำหรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
5: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
7: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
8: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
5: จากปี1964จนถึงวันนี
8: ้กว่า50ปี
5: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
8: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
8: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
5: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
8: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
5: 053-214-410
9: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
8: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
9: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
8: มนนมสด
10: แมส FM

0: ที่ดีต่อสุขภาพขอแนะนำฟอราบีฮันนี่เวเนก้าออริจินอลน้ำผึ้งเวเนก้าที่บ่มในถังโอ๊กนานกว่า6เดือนค่ะโดยไม่มีการแต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยจนได้วิตามินแร่ธาตุและปริมาณกรด 1.8% พร้อมที่จะตรงเข้าไปช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เป็นการปรับสมดุลการขับถ่ายช่วยเพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระจากเสียงยืนยันของลูกค้าที่มั่นใจจึงเลือกดื่มฟอราบีฮันนี่เวเนก้าบอกว่าขับถ่ายดีอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะจึงสามารถทานได้แบบเปล่าๆหรือจะผสมชงดื่มกับน้ำเปล่าโซดาน้ำผลไม้สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้อย่างสบายๆและใครที่กำลังอยู่ในช่วงการควบคุมอาหารแบบ IF หรือ Keto ก็สามารถจะดื่มฮันนี่เวเนก้าจากฟอราบีได้นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ Forabee Shop ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
2: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
1: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา Wari Chiang Mai and Education Beyond Tomorrow
2: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: สอบถามรายละเอียดได้ที่053241163 Facebook Wari Chiang Mai School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสสนัน
4: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้า
0: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
5: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
4: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
5: ห้องเชียงใหม
4: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
0: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
4: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
4: ร้านวนัสนัน

0: นี่ Mass FM จากใจศิสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Mass FM
2: การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและงดงามย่อมเกิดขึ้นทีละขั้นตอนทำตัวให้พร้อมเพื่อรอรับแสงแห่งความสำเร็จในทุกเมื่อ Sustainable and beautiful change comes one step at a time. Prepare yourself to receive the light of success at any time.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเชียงใหม่เตรียมความพร้อมจัดงานประเพณียี่เป็ง2569ชูอัตลักษณ์ล้านนาพร้อมคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยที่ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25พฤศจิกายน2569โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งใหญ่อาทิการตกแต่งเมืองด้วยซุ้มประตูป่าการจุดผางประทีปกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการประกวดเทพีเทพบุตรยี่เป็งการประกวดโคมยี่เป่งล้านนากิจกรรมลอยกระทงพิธีตั้งทำหลวงเทศมหาชาติล้านนาตลอดจนการปล่อยโคมลอยตามประเพณีดั้งเดิมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำว่าประเพณียี่เป่งถือเป็นไอคอนและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมสูงสุดของชาวล้านนาโดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มุ่งมั่นยกระดับเมืองสู่การเป็นกรีนซิตี้และเป็นเมืองต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการผลักดันการจัดงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้คาร์บอนสต็อกจากพื้นที่ป่าและชุมชนในเชียงใหม่พร้อมจัดทำแพลตฟอร์มกลางระบบ e-donation ตั้งเป้าหมายระดมทุนเพื่อนำไปเป็นค่าตอบแทนการดูแลระบบนิเวศให้แก่ชุมชนที่ดูแลรักษาป่าและสนับสนุนภารกิจป้องกันไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับมาตรการควบคุมการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันยังคงยึดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอนุญาตให้ปล่อยได้เพียง2วันตามจารีตประเพณีโบราณเพื่อรักษาคุณค่าความพิเศษและเสน่ห์ที่ดึงดูดระดับโลกได้แก่วันกระทงเล็ก24พฤศจิกายนและวันกระทงใหญ่25พฤศจิกายนโดยโคมลอยและพลุอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะช่วงเวลา 19:00 น.ถึง 1:00 น.ของวันถัดไปทั้ง2วันส่วนโคมควันอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะวันกระทงเล็กเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาเท่านั้นและตัวโคมต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยให้ลอยบนท้องฟ้าได้ไม่เกิน7นาทีและห้ามผูกพวงประทัดด้วยเด็ดขาดทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและยังคงรักษาประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ควบคู่กันได้อย่างเหมาะสมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลินามิน X Plus
4: อัลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลินามิน X Plus
5: อัลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลินามิน X Plus
6: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces.

0: connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes: arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai, Chiang Mai Learning City.
1: รักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: มีนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปไม่ต้องรอถึงโรงพยาบาลจึงค่อยเริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายแพทย์อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน Lana Hospital Application ได้จากที่บ้านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับ QR Code สำหรับนำมาแสดงที่จุดบริการตามนัดหมายช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนที่จุดเวชระเบียนและเพิ่มความสะดวกเมื่อมาโรงพยาบาลอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospitalLana Hospital Application สะดวกขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
8: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
11: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening.

เรื่องธรรมดานะคะบางเรื่องก็เป็นทั้งเรื่องธรรมดาที่ทำให้เรายิ้มได้ในแต่ละวันนะคะแค่คิดถึงคนที่เรารักคิดถึงโมเมนต์แห่งความสุขเราก็ยิ้มได้ละคิดถึงการเดินทางที่รถไม่ติดก็ยิ้มได้เหมือนกันเจมส์เรืองศักดิ์เพลงนี้กับเรื่องธรรมดาและเสนาหอยกับแอบเหงานะคะ17:20 นเชียงใหม่รีเดล92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะต้องบอกว่าอีกหนึ่งสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ฟังรีเดลว่าเป็นอีกหนึ่งมุมที่หลายๆคนชอบไปเดินซื้อดอกมงดอกไม้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นจุดที่มีปัญหาการจราจรค่อนข้างเยอะก็คือกาดดอกไม้ตลาดต้นลำไยนะซึ่งตอนนี้มีการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ลุยรื้อแผงค้าทั้งหมดตลอดแนวน้ำปิงค่ะที่รุกล้ำทางเท้าก็ต้องบอกว่าลุกล้ำทางเท้าทำให้เดินลำบากด้วยแล้วก็ทำให้มีรถจอดในการซื้อดอกไม้คือจอดข้างทางเลยซึ่งเป็นปัญหาทุกปียิ่งเฉพาะตอนกลางคืนนี่เป็นกันเยอะเลยทีเดียวค่ะที่มีการรุกล้ำทางเท้าก่อนยึดทางเท้าคืนเร่งจัดระเบียบคืนพื้นที่สาธารณะนะล่าสุดมีการตัดน้ำตัดไฟแล้วคาดว่า10วันจะรื้อเสร็จนะแม่ค้ากว่าครึ่งร้อยก็เคว้งกันเลยทีเดียวต้องหาที่ทำกินใหม่นะฮะก็เริ่มตั้งแต่น่าจะประมาณวันนี้ไปต้นไปก็คือ8ตุลาคมค่ะเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างแล้วก็แผงค้าบริเวณดังกล่าวโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วันถึงจะมีการดำเนินการแล้วเสร็จก็คงจะก่อนลอยกระทงประมาณนั้นเลยค่ะก็คงจะทำให้เดินสะดวกยิ่งขึ้นแหละเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่อย่างที่บอกไปว่าเป็นการจัดระเบียบได้ดีเพราะว่าถนนหนทางทางเท้าเนี่ยเดินลำบากต้องมาเดินข้างทางเดินข้างล่างก็ไม่ได้เพราะว่ารถจอดเองคุณผู้ฟังก็นี่แหละอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนชอบแต่ว่าก็พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องหาที่ขายใหม่ซึ่งจริงๆจะว่าไปถ้าเกิดเปิดตลาดใหม่ขายที่ใหม่แล้วก็คนไปสะดวกเนี่ยน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะอยู่ด้วยกันรอบเย็นค่ะ17:22 นงานข่าวของซาร่าเพลงนี้บ้างกับไม่สำคัญค่ะ

บางคนก็ไม่มีทางเลือกนะคะแต่เชื่อว่าถ้าเกิดใครสามารถเลือกอะไรได้สักอย่างคงจะเลือกสิ่งที่มันดีที่สุดสำหรับตัวเราเองเลือกได้ไหมงานจากซาซาค่ะส่วนอยากจะเลือกรถก็ต้องบอกเลยนะต้องไปเทสไดรฟ์ต้องไปดูต้องไปเห็นด้วยตัวเองค่ะจะได้รู้ว่ารถแต่ละคันเขามีออปชันมีอะไรที่น่าสนใจไงบ้างอย่างถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบมิตซูบิชิต้องไปที่มิตซูแสงชัยเชียงใหม่ได้กำลังหารถครอบครัวจะที่นั่งกันอยู่ใช่ไหมคะรถคันนี้อาจจะใช้สำหรับคุณได้ค่ะกับ All New Mitsubishi Xpander HEV ใหม่2025คันเดียวจบเลยค่ะทั้งครอบครัวทั้งเที่ยวและทั้งใช้งานเพราะเราให้ส่วนลดสูงสุดถึง 150,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีขับสบายพาครอบครัวเที่ยวก็พร้อมใช้งานได้ทุกวันก็ลงตัวคันเดียวตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สนใจคันนี้แวะไปเจอกันได้ที่ศูนย์บริการของ Mitsubishi แสงชัยได้เลยค่ะหรือจะเป็น All New Mitsubishi X-Force HEV ตุลาคมนี้คุ้มค่าไหนมองหา BSUV ที่ครบทุกความสบายคันนี้บอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีไฮบริดค่ะประหยัดตอบโจทย์การใช้งานทุกวันดีไซน์สปอร์ตโดดเด่นทุกมุมขับสนุกพร้อมความอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้จริงอย่าเพิ่งตัดสินใจแค่ในคลิปหรือว่าในภาพอย่างเดียวต้องมาลองของจริงด้วยตัวคุณเองนะคะแวะไปเทสไดแวะไปเลือกข้อเสนอพิเศษจากเราได้ค่ะกับศูนย์บริการของมิตซูแสงชัยทั้ง3สาขาสาขาแม่เหียติดกับแม่โครหางดง0931400165และที่สาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชคนะคะ0864298251หรือจะเป็นสาขาลำพูนสันป่าฝ้าย0943139949พร้อมให้บริการเสมอค่ะคุ้มแน่นอนกับทุกการเดินทางเลือกความสุขทุกวันได้ที่มิตซูแสงชัยเชียงใหม่และก็อย่าลืมนะใช้รถเพื่อการเดินทางก็ต้องเช็ครถกันนิดนึงฝนใกล้หมดแล้วค่ะถึงเวลาพารถมาเช็คยางให้พร้อมรับหน้าหนาวก่อนออกเดินทางลองเช็คจุด3จุดสำคัญว่ายางของคุณพร้อมใช้งานหรือไม่ยางมีรอยแตกรายงานหรือเปล่าความลึกของยางนะคะแล้วก็อายุการใช้งานของยางเพราะยางที่พร้อมก็คือความมั่นใจทุกการเดินทางค่ะพิเศษเปลี่ยนยางวันนี้พร้อมลุยต่อซื้อ3เส้นฟรี1เส้นหรือรับส่วนลดสูงสุดถึง 2,000 บาทเมื่อซื้อยาง4เส้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะแวะเข้าไปดูใช้บริการได้กับศูนย์บริการของเราทั้ง3สาขากับมิตซูแสงชัยดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิตซูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะยาย่าหญิงค่ะพี่ชายที่ไม่แสนดี

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน

เธอเสมอนะคะงานเก่าของอัศนีวสันต์โชติกุลที่ฟังเมื่อไหร่ก็พลอเสมอนะคะเป็นความรักดีๆรักเธอเสมอและนูโวกับไม่เป็นไรเลยค่ะ 17:47 น.เชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์นะคะฝากสมัครการเดินทางช่วงเย็นนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เชียงใหม่เรามีหนึ่งภารกิจที่เชิญชวนใครที่เห็นรถพยาบาลจากโรงพยาบาลนครพิงช่วงเวลาประมาณ 18:00 น.นะคะจะมีการเตรียมขบวนรถพยาบาลจากโรงพยาบาลนครพิงมุ่งหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กับภารกิจเร่งด่วนขนส่งไตสองข้างเส้นทางผ่านคันคลองแยกขอประชุมนานาชาติแยกเชียงใหม่ภูคำเกษตรมช.ต้นพยอมดิมมานสิริมังคลาจารย์ก่อนถึงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่พบเห็นขบวนโปรดหลีกเลี่ยงแล้วก็อย่าขับแทรกขบวนเพื่อเปิดทางให้ภารกิจสำคัญเดินทางถึงที่หมายโดยเร็วซึ่งเส้นทางจะมีการเปลี่ยนแปลงฝากให้ดูรถสัญญาณรถพยาบาลกันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันค่ะกับชั่วโมงยามเย็นของเรามาพร้อมกับความอร่อยที่รอให้คุณได้แวะไปบรรยากาศดีๆช่วงเย็นฝนก็ไม่มีอากาศดีๆแบบนี้แนะนำเลยค่ะกับท่าจีนท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะค่ำคืนบรรยากาศชิลๆอยากจะพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวหรือว่าอยากจะพาลูกค้าไปเรียงรับรองมีงานเลี้ยงอยากจะให้เราดูแลจะเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทุกขนาดความสุขท่าจีนเราพร้อมให้บริการเสมอนะคะมาพร้อมกับบรรยากาศดีๆสถานที่กว้างขวางที่จอดรถก็เยอะและไฮไลท์พิเศษก็คือความอร่อยของอาหารทะเลให้คุณได้เลือกกันค่ะคัดสรรวัตถุดิบที่คงมาตรฐานความสดสะอาดและคุณภาพของวัตถุดิบจากทะเลอย่างสม่ำเสมอนะคะเมนูไฮไลท์ของที่นี่ค่ะแนะนำเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูนี้เลยเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาคือนุ่มละลายในปากดีต่อสุขภาพด้วยปูทะเลผัดผงกะหรี่นะคะหรือว่าจะเป็นไข่เจียวโคตรปูกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่เลยค่ะมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างนะคะปลากระพงทอดน้ำปลาปลาทับทิมสมุนไพรและอื่นมากมายหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดนะคะแล้วก็มีกุ้งอบวุ้นเส้นต้มยำกุ้งแซ่บมากและอื่นเยอะเลยจะบอกว่าเมนูเรามีเป็นเล่มอยากทานอะไรก็สั่งได้นะคะของทานเล่นของที่นี่ก็จะมีทั้งเกี๊ยวปลาท่าฉลอมต้องบอกว่าเป็นเกี๊ยวปลาที่อร่อยมากๆเลยทีเดียวลองสั่งแล้วคุณจะติดใจเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์ด้วยนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโรงเรียน LCC นะคะขับรถผ่าน LCC ไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยเลยค่ะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถสะดวกสบายกว้างขวางมากๆทุกวัน 17:00 น.ถึง 20:13 น.จองโต๊ะล่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติม0635251719เบอร์นี้นะคะ0635251719ความอร่อยรอคุณอยู่และบรรยากาศดีๆช่วงเย็นแบบนี้แนะนำเลยค่ะเลือกนั่งได้หลายโซนสวนก็เป็นบรรยากาศที่ชิลๆสบายๆโซนห้องแอร์หรือว่าจะเป็นโซนระเบียงบ้านนั่งได้แบบชิลๆสบายๆทานข้าวกับคนรู้ใจแค่นี้ก็เติมความสุขให้พลังชีวิตของเราไปต่อได้แล้วสบายๆเลยนะคะเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสเสิร์ชชื่อนี้ได้เลยค่ะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์นะคะพลพลและลานาสัญญากาสลองค่ะ

จได้กาต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เพราะเพลงหนึ่งนะคะการร้องเพลงคู่กันของละนาและพลพลนี่เข้ากันดีๆมากๆเลยและเวลาของเราใกล้หมดแล้วด้วยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงยามเย็นของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะพูดถึงแต่ละวันผ่านไปหลายคนก็บ่นว่าแหมกว่าจะผ่านไปได้มันก็มีปัญหาเยอะแยะเลยไม่มีใครที่ไม่มีปัญหาชีวิตค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาเราก็ต้องรู้จักในการที่จะดูแลตัวเองปัญหาสุขภาพจิตเป็นอย่างนึงที่เป็นกันเยอะมากๆโดยเฉพาะชาวออฟฟิศที่เจอบ่อยตื่นเช้ามาทำงานเสร็จก็กลับบ้านนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าเรื้อรังได้ตื่นมาก็อยากลาเลยค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกจะเป็นการใช้พลังมากเกินไปจนสมองของเราล้าและบางคนเจองานเครียดเจอเพื่อนร่วมงานที่เครียดก็ทำให้เราเครียดตลอดเวลาเลิกงานแล้วแต่ว่าหัวไม่เลิกคิดเพราะฉะนั้นจะทำให้เราเครียดมากเกินไปหมดไฟฝืนทำแต่ไม่ได้เกลียดงานแต่ไม่รู้สึกอยากทำอะไรเลยคล้ายกับเบิร์นเอาท์นั่นแหละนะคะเก่งไม่พอทำดีแค่ไหนก็ยังรู้สึกด้อยแล้วก็แพนิคโดยที่ไม่รู้ตัวจะเกิดปัญหาภาวะแบบใจเต้นแรงคิดกังวลไปหมดเลยทีเดียวและสุดท้ายก็อาจจะเกิดภาวะซึมเศร้าคือไม่รู้สึกมีความสุขกับอะไรใดๆเฉยชาเบื่อเหนื่อยใจแม้ไม่ได้ร้องไห้ถ้าเกิดเจอปัญหาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ค่อนข้างอันตรายนะหาเวลาในการฮีลใจดูแลใจตัวเองบ้างกันละกันค่ะการได้ระบายพูดคุยกับคนรู้ใจพูดคุยกับคนที่เรารักหรือว่าคนที่เราไว้ใจได้น่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอย่าให้ตัวเองเหนื่อยเกินไปนะเพราะเรายังต้องใช้ชีวิตใช้ร่างกายกันอย่างเต็มที่ในแต่ละวันอาจจะเป็นความเหนื่อยแต่ว่าเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขแล้วกันนะคะส่งท้ายได้งานของ W เพลงนี้กับเหนื่อยชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight เจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณด้วยการติดตามสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 9นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออื
3: มไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
8: You're listening. You're listening.

ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุ

0: หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight 92.0 นะครับหลัง 18:00 นจนถึงทุ่มเราเจอกันตรงนี้นะฮะทุกวันนะครับฟังเพลงเพราะๆขับรถกลับบ้านวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนะครับพระอาทิตย์ก็มืดเร็วละเริ่มเข้าสู่บรรยากาศฤดูหนาวแล้วละมั้งนะฮะต้นๆนะยังไม่หนาวคุณฟังเดี๋ยวจะพูดไปเดี๋ยวตกใจยังไม่หนาวครับยังร้อนอยู่คุณผู้ฟังฝนฟ้าอาจจะยังมีอยู่ในช่วงวันที่10ถึง11นะฮะตามที่เขาแจ้งไว้เท่าที่ดูในแอปพลิเคชันมันก็โชว์อย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะฮะต้องดูกันอีกทีเพราะจริงๆแล้วผมเชื่อว่ายังไม่เข้าอะฮะมันจะต้องเจออะไรอีกสักแบบนึงอีกสักซีรีส์นึงนะฮะไม่งั้นก็ต้องรอหลังกินเจนี่แหละคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณชาบูกุชาบูที่กูต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับ The Warm Up Cafe The Best in Town 28ตุลาคมนะครับเดือนนี้คอนเสิร์ตของ Porsche นะฮะก็จะมาสร้างสีสันนะครับใครที่เป็นแฟนเพลงของ Porsche ก็จะได้เจอบรรยากาศสนุกสนานนะครับเพลงดีๆของ Porscheให้คุณได้กลับมาได้สนุกสนานเพราะประทับใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ28ตุลาคมเดี๋ยวเปิดให้สำรองโต๊ะผมจะรายงานให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าคืนนี้พบกันได้ที่ Warm Up The Best in Town 0534-00677 ครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับส่วนคอกาแฟไม่พลาดเชิญได้ที่นายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับและนี่ก็คือเย็นวันนี้ของเรากับ Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติโชคนิสัยครับ
1: Radio Twilight

je t'ai

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: นี้วันพฤหัสบดีนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์เสาร์นะครับเท่าที่ดูเรื่องของอากาศก็บอกว่า10-11นะฮะเปอร์เซ็นต์ที่จะมีฝนตกอันนั้นคุณฟังก็ต้องเผื่อไว้หน่อยหนึ่งเราไม่สามารถการันตีแล้วจะตกจริงไม่ตกจริงนะแต่ว่าที่เตือนๆเอาไว้ก็อาจจะเป็นไปได้ในช่วงของฝนท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มทานเจแล้วนี่ครับ10เป็นต้นไป10-18ใช่ไหมฮะเขาจะเริ่มทานเจกันแล้วนะครับสำหรับใครที่มีความสะดวกในการทานเจแล้วฝนน่าจะอยู่อีกสักช่วงนะผมว่านะมันยังไม่สั่งลาเลยจริงๆแล้วถ้าจะหนาวเนี่ยมันจะต้องมีฝนปิดท้ายนิดแล้วก็ไม่ใช่ฝนธรรมดามันจะต้องมีเสียงฟ้าขึ้นขั้นขึ้นขั้นโด่งดังเป็นอะไรที่รุนแรงอีกสักนิดถือว่าสั่งลาอย่างผมว่าตอนนี้ยังไม่ลากันนะดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นไปได้ว่ายังมีฝนอยู่นะคุณผู้ฟังวันนี้อากาศก็ดูจะเริ่มร้อนแล้วนะฮะพระอาทิตย์ก็เริ่มใสๆแล้วนะฮะเมฆบนท้องฟ้าเริ่มน้อยลงวันของวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีฝนคือเวลาที่มันจะมีฝนนะคุณฟังมันจะดูเหมือนนิ่งๆอย่างเงียบๆดูเหมือนไม่มีอะไรอ่ะแล้วก็จะมาเฉยๆเรื่องของฝนฟ้าสนุกสนานแต่ตอนนี้ใจไปไกลแล้วคิดถึงเรื่องอากาศเย็นๆน่าจะถึงฤดูหนาวได้แล้วนะฮะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์สักทีนะคุณผู้ฟังนะฮะฟังเพลงเพลินๆกันจนถึงทุ่มเหมือนเดิมครับกับ Radio Twilight
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Radio Twilight.
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
4: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: ลาแล้วคุณผู้ฟังจะทุ่มแล้วนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการเริ่มกันมาจนถึงช่วงท้ายนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดีภาพขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชนประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมาเลเซ

0: ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหาในอำเภอพึ่งได้เสมอชนัญชิดาสันทอรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วโดยวันนี้ได้โอนเงินล็อตแรกแก่ผู้ประสบภัยแล้ว 8,219 ครัวเรือนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนสำหรับการรับเงินเยียวยาประกันภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายโดยวันนี้จะมีการโอนเงินให้ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่1รายซึ่งเป็นรายแรกโดยจะโอนเข้าบัญชีทายาทตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทและมียื่นข้อมูลมาอีก1รายที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หรือไม่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในวีรยุทธการชนะชูศักดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าสภาพฝนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้การคาดการณ์ทำได้ยากแต่ปภ.ได้เตรียมมาตรการรับมือครบ3ระยะทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟูซึ่งด้านการบริหารจัดการน้ำมอบหมายสธนช.วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักน้ำในจุดที่เกิดประโยชน์สูงสุดคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงวันที่13ถึง16พฤศจิกายนนี้ส่วนศูนย์อพยพให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบความเป็นอยู่ทั้งที่นอนอาหารยาเวชภัณฑ์ระบบระบายอากาศและอินเทอร์เน็ตขณะที่พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษได้เร่งตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย
3: ในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์เรามีการเรียกประชุมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพ2คือการเผชิญเหตุวันนี้ในบางพื้นที่เนี่ยก็มีเรื่องของการเผชิญเหตุอย่างเช่นในส่วนของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอยุธยานครสวรรค์ชัยนาทไทยธานีอะไรเงี้ยนะครับในพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงการเผชิญเหตุ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งหนังสือราชการการประชุมเตรียมพร้อมระบบเซลล์บอดแคสต์และ SMS ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพร้อมรับฟังข้อเสนอจากส.ส.เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมว่า

0: นาตระเกตรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรรายงานพื้นที่การเกษตรใน50จังหวัดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่พร้อมช่วยเหลือเยียวยาอัตราใหม่สูงสุดไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่
1: ว่าที่ร้อยตีอานัทหุ่นหลาผู้อำนวยการกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้สรุปความเสียหายด้านพืชจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม50จังหวัดเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 159,000 รายคิดเป็นพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 1,765,000 ไร่โดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว33จังหวัดเมื่อจำแนกตามกลุ่มพืชพบว่าข้าวได้รับความเสียหายมากที่สุดประมาณ 1,351,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 75-76 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมดรองลงมาคือพืชไร่และพืชผักเสียหายประมาณ 295,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 16-17 และไม้ผลเสียหายประมาณ 121,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 6แม้ไม้ผลจะมีสัดส่วนพื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าความสูญเสียต่อไร่ถือว่าสูงมากทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทีมวิชาการลงพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนไม้ผลโดยเฉพาะสวนทุเรียน
2: โดยพื้นที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของข้าวคาดว่าจะมีความเสียหายคิดเป็น 75 เกือบ 76% ในขณะที่รองลงมาก็คือพืชไร่พืชผักก็เป็นพืชล้มลุกฤดูกาลเดียวอันนี้ก็เสียหายประมาณ 16% เกือบ 17% แล้วก็พืชกลุ่มสุดท้ายก็เป็นไม้ผลซึ่งถือว่าถ้าเกิดมันเสียหายก็จะเสียหายเป็นมูลค่าค่อนข้างสูง
1: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีที่ยังสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งคือไร่ละ 3,400 บาทนอกจากการเยียวยาด้านพืชแล้วชาวนันมาลีรายงาน
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากสถานการณ์น้ำท่วมและประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
3: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากระดับ 53.2 เป็น 52.1 เนื่องจากผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นเกินระดับ40บาทต่อลิตรส่งผลให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวอย่างไรก็ตามการปรับลดลงครั้งนี้เป็นผลกระทบระยะสั้นหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในเดือนตุลาคมและไม่มีเหตุซ้ำรวมถึงราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยกลับมาเป็นปกติโดยคาดว่าจะเห็นสัญญาณดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังมีศักยภาพฟื้นตัวจากมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมผลจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และบรรยากาศการจับจ่ายช่วงเทศกาลกินเจโดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
4: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงเราเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวอยู่เพราะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมคือดัชนีทุกตัวเนี่ยปรับลงนะครับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้จึงไม่เด่นเพราะว่าดัชนีการซื้อรถซื้อบ้านและท่องเที่ยวเนี่ยลบค่อนข้างเยอะก็คือค่าของชีพสูงเพราะราคาผักและที่สำคัญคือน้ำท่วมทำให้คนไม่มีความสุขแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะค่อยๆทยอยกลับมาเป็นปกติกลางเดือนพฤศจิกายนต้นไปเพราะไทยช่วยไทยพลัสน่าจะช่วยพยุงสถานการณ์ถ้าไม่มีเหตุซ้ำมันก็จะทำให้สถานการณ์ของการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสัญญาตรงนั้นจะเป็นจุดชี้วัดว่าสีไทยนั้นพร้อมกับมาหรือยังโดยยังเชื่อว่าสีไทยยังมีโอกาสเติบโต 2.2% ถึง 2.5%
3: นายธนวัฒน์กล่าวอีกว่าภาคธุรกิจประเมินว่าเศรษฐกิจมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้าหากสถานการณ์น้ำท่วมและปัจจัยกดดันต่างๆคลี่คลายโดยการลงทุนและการจ้างงานมีแนวโน้มฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงภาวะปกติปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทะลุ 16,000 คนแล้วซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานระดับโลกครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยระดับสากลพร้อมทั้งให้เยาวชนไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจประการสำคัญคือประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความขัดแย้งด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเล็งเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากทางนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่านแบงคอกบลูพริ้นท์ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
6: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าร
5: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าไทยยังเตรียมนำเสนอต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริผ่านนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนเพื่อเป็นแม่แบบรับมือความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกตลอดจนเตรียมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวางมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากพันธมิตรทั่วโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลก
7: นางสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเปิดเผยถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าจะมีการทำงานประสานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านพิธีการต้อนรับผู้แทนจากนานาประเทศการดูแลและอำนวยความสะดวกสื่อต่างชาติที่เดินทางมาทำข่าวรวมทั้งส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ประสานงานเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่างๆขณะเดียวกันเวทีการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกโดยเฉพาะในกรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆทั้งจากภาระหนี้สินความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลหรือการประชุมที่ UN เปิดพื้นที่ให้ประเทศผู้กู้ยืมเงินหรือ Borrowers Platform ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะและการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจัดทำภาษีระหว่างประเทศที่ครอบคลุมและเป็นธรรมเป็นต้นกระทรวงการต่างประเทศยังเตรียมจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกหลายกิจกรรมเพื่อนำเสนอและพูดคุยประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
8: เรามองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำประเด็นด้านการต่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไปเชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญของการทูตเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับประเทศและก็องค์กร ระหว่างประเทศต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่กระทรวงเองจะจัดงานเสวนาที่เน้นเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยแหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะใช้เป็นเวทีการพูดเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าชื่อของการประชุมมันเป็นเรื่องของ IMF กับ World Bank แต่ว่าสาระของการประชุมจริงๆก็ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนแต่มันครอบคลุมกับเรื่องการพัฒนาแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะ
7: นางสุวรรณีระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะยิ่งทวีความสำคัญในภาวะที่โลกผันผวนเนื่องจากผู้นำและผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆจะมาร่วมกันหารือและวางแนวทางการปรับตัวระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลกให้เข้ากับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งไทยในฐานะเจ้าภาพจะมีโอกาสกำหนดวาระการประชุมบางส่วนและมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนรองรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่นายธิเดชเอี่ยมสายรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนโดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับ NC Platform Platform บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวหลายประเภทให้สามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติหัวใจสำคัญของการทดสอบครั้งนี้คือการบูรณาการและสั่งการทรัพยากรพลังงาน3รูปแบบให้ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติประกอบด้วยการตอบสนองด้านโหลดการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าและระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสมความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านพลังงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงเจ้าของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเนสซีโลอย่างยั่งยืน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเมียนมาจะกลับมามีบทบาทในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเมียนมาต่อไปซึ่งรวมถึงการส่งตัวผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนที่อยู่ในมาเลเซียกลับประเทศทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาถูกห้ามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเนื่องจากรัฐบาลเมียนมายังไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบฉันทามติ5ข้อได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขวิกฤตการทางการเมืองและความรุนแรงในเมียนมาอย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียนบางส่วนพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาพลโทยาย่าซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพของกลุ่มกบฏฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียโดยขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่ากลุ่มกบฏฮูตีขอเรียกร้องและส่งคำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายไปยังสายการบินระหว่างประเทศทุกแห่งให้ยุติให้การบริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติอับฮาในเมืองฮับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียกำลังตรวจสอบความเสียหายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สนามบินต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้และในวันที่13ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 89 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศัก

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมในหลายภูมิภาคทั่วโลกการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮาส์ดูแลนักกีฬาเยาวชนไทยในการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกม2026ที่ประเทศเซเนกัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพระ

0: ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายการบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง RWY-22 เพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดส่งเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T-41D ฝูงบิน604กองบิน6และส่งเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาหลักสูตรการบินของหน่วยทหารทั้งกองทัพอากาศและโรงเรียนการบินทหารบกด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนทรงผ่านการประเมินและทดสอบมาตรฐานระดับสูงทรงได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปจากสำนักการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทรงเคยเข้าการฝึกรับการฝึกการบินฝึกเครื่องยนต์ไอพ่นแบบ L39 ณโรงเรียนการบินกองทัพอากาศอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอีกทั้งยังทรงมีความเชี่ยวชาญในการบังคับอากาศยานหลายแบบและทรงมีชั่วโมงบินดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T41 จำนวน315ชั่วโมง33นาทีเครื่องบินแบบ T44E Air Trainer จำนวน38ชั่วโมง35นาทีเครื่องบินแบบ Pilatus P49 จำนวน105ชั่วโมง59นาทีเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน98ชั่วโมง40นาทีเครื่องบินแบบ Piper PA34 Seneca จำนวน137ชั่วโมง50นาทีปัจจุบันทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน27ชั่วโมง9นาทีชั่วโมงบิน Boeing 737-800 จำนวน453ชั่วโมง11นาทีและทำการบินกับเครื่องบินแบบ JAS-39D Gripen ไปแล้ว10ชั่วโมง13นาทีก่อนทำการบินเดียวกับเครื่องบิน JAS-39C Gripen ทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบจำนวน 1,188 ชั่วโมง48นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการในปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที
1: ่ Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทอง

0: างและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กแนววาไรตี้ที่จะนำเอาเนื้อหาสาระแล้วก็บันเทิงเอามาเล่าให้ฟังเอามาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่วงเวลาประมาณ50นาทีต่อจากนี้ไปนะครับอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มผมธีรพันธ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับและลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอนะครับคุณผู้ฟังยังติดตามทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้ด้วยนะครับที่ www.chiangmairadio.com นะฮะและไฮไลท์ของทางรายการนะครับแฟนเพจ Facebook TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk นั่นเองครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ผมแบ่งรายการออกเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับข้อมูลความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นของเชียงใหม่เองของประเทศไทยเราของทั่วโลกนะครับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นทุกไวรัลที่เกิดขึ้นเรื่องประกาศแจ้งเตือนให้ทราบต่างๆจะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่1นะครับเรื่องที่มีผลกับการดำเนินชีวิตของคุณนะครับเอามาฝากไว้ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์คครับเป็นช่วงอัปเดตข้อมูลข่าวสารกระแสไวรัลบนโลกออนไลน์ทุกเรื่องจะคัดสรรมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวบูมหนังฟังเพลงไอทีการสื่อสารนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆด้วยนะครับก็จะเอามาฝากไว้ในช่วงที่2สวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังระบบออนไลน์นะครับเชียงใหม่เรดิโอ.com และทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ทางTikTok Live ของเชียงใหม่เลยที่ทอล์ควันนี้นะครับคุณจูสวัสดีนะครับคุณวัฒวีวัฒน์สวัสดีครับคุณโปรแซมนะสวัสดีนะครับคุณเอกลินพิสฟูสวัสดีครับผมโอรอลมหนาวไม่ยังไม่มาตอนเช้าผมก็นึกว่าจะเย็นสบายโอ้ร้อนกลางวันร้อนมากนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณครับสวัสดีวันพฤหัสนะครับคุณชูศักดิ์ครับคุณแม่จันทาครับสวัสดีครับคุณที่สุดสวัสดีนะครับคุณนายห้างจอริสสเดย์ครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คคุณตุนกรุ๊ปสวัสดีนะครับเอาละเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับผม

0: องหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย

0: สวัสดีครับคุณรุ่งอรุณนะยินดีต้อนรับเข้าร่วมอยู่ในห้องไลฟ์นะครับคุณบีแฮปปี้คุณอีฟนิ่งในวันที่ร้อนมากๆสวัสดีครับคุณบุญชุมสกุลวงศ์สวัสดีนะครับคุณเจงสุนิตานันสวัสดีครับคุณปุยเมฆสีฟ้าสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็คุณแม่จันทาเดี๋ยวนี้ส่งของขวัญส่งสติ๊กเกอร์เป็นแล้วนะเก่งมากเนี่ยส่งขนมมาให้3อันหรือเปล่านะเล็กๆนะครับหรือว่าเป็นป๋องแป๋งไม่รู้นะขอบคุณมากครับคุณแม่ครับคุณอังเลครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์กผมก็เริ่มต้นด้วยเรื่องของอากาศก่อนเลยนะครับมีฉบับที่4ของประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพูดถึงกรณีฝนตกหนักถึงหนักมากที่ประเทศไทยตอนบนช่วงวันที่9ถึง13ก็พรุ่งนี้เป็นต้นไปไทยตอนบนนะครับบนแค่ไหนเดี๋ยวดูนะครับ9ตุลาเป็นภาคอีสานด้านตะวันออกกับภาคตะวันออกกับภาคใต้10ตุลาภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้11ตุลาภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้12ตุลาภาคใต้13ตุลาภาคใต้ไม่บนจริงถ้าบนจริงต้องเจอเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะอันนี้ก็เหนือตอนล่างก็คงจะเป็นประมาณตั้งแต่กำแพงเพชรลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรมอุตุนะนะครับแล้วก็ส่วนของเพจทีลมฟ้าอากาศนะครับก็แจ้งเตือนนะครับว่าอากาศจะร้อนนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้นะกลางวันนี่แดดแรงอาจจะถึงเฉลี่ย 33-35 องศาเลยนะครับต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาพูดถึงฝนตกเนี่ยนะเดี๋ยวขอดูหน่อยกลัวพลาดนะครับเขามีภาพวิเคราะห์นะครับจากเพจทีลมฟ้าอากาศมีภาพวิเคราะห์ปริมาณฝนสะสมในช่วงวันที่ 10-20 ตุลาคมนะครับจากแบบจำลอง ECMWF อันล่าสุดไทยตอนบนจะมีฝนหนักเฉพาะ2วันนะครับคือ10กับ11ตุลาอาจจะมีกรณีน้ำท่วมขังรอระบายได้บางพื้นที่นะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวนะคุณผู้ฟังที่มันท่วมซ้ำซากมันระบายไม่ทันนะเศษขยะมูลฝอยนี่มันไปอุดทางระบายน้ำต้องเอาออกนะครับทองตามท่อน้ำให้น้ำไหลสะดวกนะครับก็ลดปัญหาได้แล้วก็จบจากนี้ไปก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะครับเขาบอกว่าหลังวันที่10 11ไปเนี่ยรอเข้าฤดูหนาวเลยนะครับอย่างเป็นทางการนะเอาละครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงแล้วก็ตรงกับทางกรมอุตุนะครับโอเคพาร์ทต่อไปส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับของจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการประกาศแจ้งเตือนเมื่อประมาณ8ชั่วโมงที่แล้วนะครับแจ้งเตือน3พิกัดที่จะต้องเฝ้าระวังน้ำแล้วก็ฝนระวังดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับแจ้งเตือนภัยน้ำฝนประจำวันที่8ช่วง10โมงก็คือครับวันนี้ครับฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ระวังเป็นพิเศษที่อำเภอแม่แจ่มระวังอันตรายจากดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วก็ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นที่ก็ต้องเฝ้าดูแต่ตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะครับแต่ก็ต้องเฝ้าดูเป็นพิเศษก็คือตำบลแม่สูนอำเภอฝางตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองนะครับอันนี้ก็ต้องระวังตอนนี้เขาก็ทยอยโอนแล้วนะเงินช่วยน้ำท่วมนะครับ 9,000 บาทรอบ1รอบ2ทยอยโอนกันแล้วนะครับก็เงินไขก็อย่าไปเยอะเลยมันเดือดร้อนกันหมดจริงๆนะเอาละคุณผู้ฟังครับใครที่อยากจะมาดูโคมลอยอยากจะมาดูเทศกาลยี่เปงเนี่ยช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคือเชียงใหม่เราเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มันมีประเพณีที่มันจะต้องลอยอุปกรณ์พวกนี้ขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็บอกว่ามันเป็นประเพณีที่เหมือนกับจะเลิกไม่ได้มันเป็นลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็ไม่รู้ว่านั่นมันธรรมเนียมเป็นประเพณีปฏิบัติแต่กลายเป็นว่ามันจะไปกระทบกับเรื่องของ การบินจะสังเกตในช่วงลอยกระทงทุกปีเนี่ยจะมีการยกเลิกเที่ยวบินยกเลิกเวลาบินเยอะเพื่อที่จะหลีกทางให้กับประเพณีอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้โคมลอยที่ลอยขึ้นไปเนี่ยบางทีมันก็ติดไฟเนาะไปตกตรงโน้นตรงนี้ก็ไปตกสายไฟก็ไฟไหม้สายไฟนะครับไฟดับก็เดือดร้อนการไฟฟ้าอีกชาวบ้านก็เดือดร้อนไปตกในพื้นที่ที่มันเป็นหญ้าแห้งก็ลุกลามเป็นไฟลามทุ่งไปตกในบ้านคนอื่นเขานะครับไฟไหม้บ้านเขาอีกเนี่ยคือมันคนปล่อยเคราะห์คนปล่อยก็ปล่อยเคราะห์แต่ว่าคนที่รับเนี่ยมันรับเคราะห์แล้วก็เศษขยะในวันรุ่งขึ้นนะครับเศษพวกโคมที่มันหมดเชื้อเพลิงแล้วมันก็ตกเรี่ยราดเต็มถนนไปหมดคือผมก็ยังแคลงใจอยู่นะครับว่าเอ๊ะประเพณีอย่างนี้มันจำเป็นจะต้องมีอยู่หรือในเทศกาลยี่เป็งนะครับแล้วก็ต้องก็ต้องมาคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยนะเรื่องของการควบคุมการจุดการปล่อยโคมลอยโคมไฟนะครับก็คือกลางคืนแล้วก็โคมควันก็คือว่าเอาโฮมเนี่ยกลางวันนะฮะก็แต่ยังไงก็ตามปีนี้มันก็มาแล้วนะครับก็ยึดตามประกาศฉบับเชียงใหม่อนุญาตให้ปล่อยเพียงแค่2วัน24กับ25พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับและไม่และอนุญาตให้ปล่อยในช่วงเวลาทุ่มถึงตีหนึ่งเท่านั้นของวันถัดไปของทั้ง2วันและต้องปล่อยในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตโคมควันคือควันโฮมว่าวโฮมเนี่ยที่มันเฉพาะตอนกลางวันนะครับปล่อยได้เฉพาะวันกระทงเล็กนะครับก็คือ24สิบโมงถึงเที่ยงเท่านั้นผู้ใดฝ่าฝืนลักลอบจุดและปล่อยโคมกับพลุโดยไม่ได้รับอนุญาตจะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าจับได้นี่ไอ้ถ้าจับได้นี่ผมเติมให้ นะจะไปจับมือใครดอมือปล่อยไปแล้วนะใครจะไปยอมรับนะครับอ่ะก็ว่ากันไปตามนั้นว่ากันไปตอนนี้คุณฟังครับอย่างที่บอกอย่างที่คุณบีแฮปปี้ทักเข้ามาวันนั้นว่าไอ้น้ำท่วมและผักแพงเนี่ยมันจะกระทบกับกิจกรรมหรือเทศกาลกินเจประจำปีหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ลามมาถึงเชียงใหม่แล้วน้ำท่วมผักขาดตลาดนะครับพืชผักขึ้นราคาเกือบเท่าตัวที่ตลาดเมืองใหม่นี่ถือว่าเป็นตลาดค้าส่งนะครับมีผักหลายชนิดปรับขึ้นราคาครับผักบุ้งไทยเนี่ย10มัดจาก150เป็น200ผักกาดขาวถุงละ10กิโลเนี่ยจาก150เป็น200แล้วก็ผักอื่นอีกเยอะแยะนะครับให้จะกระทบเทศกาลกินเจหรือเปล่าเดี๋ยวก็ว่ากันนะแต่ยังไงเทศกาลก็คงต้องจัดแหละนะครับยังไงก็คงต้องจัดนะเพจของเพจข่าวของส่วนกลางมีอะไรน่าสนใจนอกจากเรื่องการเมืองไหมนะครับเรื่องนี้น่าสนใจแน่นอนนะครับประกาศคุณผู้ฟังปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดนะลิตรละ75สตางค์ยกเว้น B20 E20 E85 3ชนิดนี้ราคาเท่าเดิมดีเซล B7 ตอนนี้ราคาพุ่งแต่ 42.94 บาทต่อลิตรผลแค่9ทุนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือราคาน้ำมันตลาดโลกมันขึ้นต้นทุนมันขึ้นนะครับก็ผมต้องขอบคุณใครบ้างเนี่ยนะครับขอบคุณคุณทั้มไหมนะตอนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวคุณฟังดูในโซเชียลนะครับหรือว่าดูในมือถือดูแลเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันหรือว่ากลุ่ม LINE แอดของบริษัทน้ำมันเนี่ยเขาแจ้งมาตลอดนะครับว่าอะไรขึ้นราคาอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาที่เขาแจ้งเนี่ยจะเป็นราคาจากส่วนกลางนะครับราคาหน้าโรงกลั่นราคาหน้าส่วนกลางราคาปั๊มหน้าปั๊มส่วนกลางท่านอยู่ต่างจังหวัดนี่ราคามันจะแพงขึ้นเพราะว่ามันมีค่าขนส่งบวกเข้าไปอย่างของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยบวกขึ้นอีกลิตรละ75สตางค์นะครับอย่างเขาประกาศบอกว่าลิตรละ 41.07 บาทเนี่ยนะครับเชียงใหม่นี่เขาต้องเป็น 41.82 เนี่ยบวกไปอีก75สตางค์นะครับที่อื่นก็ราคาก็แพงขึ้นนะครับฮะ ตอนนี้เรื่องเมื่อวานวันก่อนที่ผมคุยเรื่องของสสไอเดียที่อยู่พรรคภูมิใจไทยที่ถูกคุณโลมพาดพิงว่ามีความสงสัยว่าสามีของคุณไอเดียเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์แล้วก็แก๊งสแกมเมอร์นะครับแล้วก็เกิดวิวาทะต่อกันและหลังจากนั้นรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคุณรุตพลนวรัตน์ก็ออกมาบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรนะครับก็เราทำอะไรเขาไม่ได้ต่อให้เขาอยู่เมืองไทยเขาตามนักกฎหมายหลายท่านนะครับก็ออกมาโต้แย้งคำพูดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทนายความคุณเกิดผลแก้วเกิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอัยการชื่อดังนะครับคุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุมก็ออกมาบอกว่าต้องให้ท่านอดีตท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านอดีตผู้การตำรวจไปศึกษาข้อกฎหมายใหม่แล้วมั้งนะครับท่านเกิดผลแก้วเกิดนี่พูดแรงเลยบอกว่าเด็กนิติปีหนึ่งมันยังรู้เลยว่าข้อกฎหมายนี้เขียนว่ายังไงนะครับก็คือสรุปก็คือเราสามารถเอาผิดได้นะครับถ้าต่อให้เว็บนั้นหรือว่าเราเตอร์นั้นอยู่ต่างประเทศจดทะเบียนถูกต้องในต่างประเทศก็ตามแต่ถ้ามีคนไทยเข้าไปเล่นเราสามารถเอาผิดได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราอะไรผมไม่รู้ล่ะแต่สรุปแล้วคือเอาผิดได้เพราะเอาผิดได้เสร็จปั๊บเนี่ยวันนี้ครับมีรายงานว่าเว็บพนันที่ชื่อ shuffle.com นี่ก็คือผมก็คิดว่าคงเป็นของสามีของคุณสสไอเดียแหละนะครับได้ประกาศล็อกโซนประเทศไทยแล้วนะครับหลังจากที่รัฐมนตรียุติธรรมเผยว่าสามีสสไอเดียเนี่ยถือหุ้นนะครับแล้วก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงในสังคมกรณีที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์ออกมาเปิดเผยเรื่องกรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์ shuffle.com จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศกูราเซาและมีความเกี่ยวข้องกับนายไทหยางซางสามีของนางสุชาดาซางแทนทรัพย์หรือสสไอเดียพรรคภูมิใจไทยนะครับก็คือมีรายงานมาว่าเว็บไซต์ shuffle.com มีความเคลื่อนไหวทางเทคนิคทำการบล็อกและจำกัดการเข้าใช้งานจากประเทศไทยแล้วนะครับและก็แสดงข้อความแจ้งเตือนหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับระบุว่า shuffle.com is not available in your region นะครับเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ในภูมิภาคของคุณและให้เหตุผลชัดเจนว่า due to our gaming license we cannot accept players from Thailandเนื่องจากใบอนุญาตของการเล่นเกมของเราทำให้เราไม่สามารถรับผู้เล่นจากประเทศไทยได้นี่ก็เป็นการยืนยันมาอีกด้านหนึ่งว่ามันเอาผิดได้ถ้ามีคนไทยเข้าไปเล่นไม่นะเข้าถึงบล็อกละไม่ให้คนไทยไม่ให้คนจากประเทศไทยคลิกเข้าไปเล่นได้นะครับเพื่อที่จะตรงๆเพื่อที่จะไม่ต้องทำอะไรเขาได้ประมาณนั้นนะครับผมจะเสียรายได้ไปเยอะนะคนไทยเล่นเยอะแต่ผมบอกเลยเรื่องการพนันเนี่ยชอบมากนะครับครับคุณสรยุทธ์วันนี้เอ๊ะไม่ค่อยมีอะไรเรื่องนี้เรื่องนี้น่าชะงนงงงวยมากนะครับวันนี้ครับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้ทำการปล่อยตัวจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมหรือว่าจ่าพิชิตอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นายวินธนพัชระโพคินหรือดร.วินและทันทสถานหญิงกลางปล่อยตัวนางสาวสัตพรธนเพชรโพคินน้องสาวของนายวินนะครับผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสถแหล่งข่าวกรมราชทัณฑ์บอกว่าเรือนจำมีหน้าที่ปฏิบัติตามอำนาจศาลกรณีควบคุมตัวฝากขังและเมื่อครบกำหนดฝากขัง7ผัดรวม84วันแล้วแต่สำนักงานปปช.ยังสรุปสำนวนส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลไม่ทันเรือนจำจึงต้องปล่อยตัวดร.วินและจ่าพิชิตพร้อมด้วยนางสาวสัตพรออกจากเรือนจำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87และเรือนจำนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องจำเป็นต้องปล่อย พราะเขาไม่มีอำนาจคุมขังตัวไม่ได้ทีนี้ก็มาถึงคำถามนะครับที่เราถามกันเยอะๆมาตลอดนะว่าปปช.ทำงานแบบไหนอย่างไรงานเยอะขนาดนั้นหรือนะครับเงินเดือนละเท่าไหร่ทำงานอาทิตย์ละกี่วันมีหลายครั้งมากที่เราเห็นกรณีแบบเนี้ยส่งฟ้องไม่ทันส่งฟ้องไม่ทันเอ๊ะเราจะมีปปช.ไว้อยู่ไหมนะครับแล้วเราจะทำอะไรเขาได้บ้างนะเออประเทศไทยจ่ายเงินเดือนแพงนะเนี่ยนะครับปปช.กกต.พวกองค์กรอิสระเนี่ยเงินเดือนไม่แพงทั้งนั้นนะครับคุณวินลวินโอสวัสดีครับคุณชูศักดิ์สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับคุณมิเกลครับสวัสดีนะครับคุณเดต้อมบ้านหลังสวนสวัสดีครับคุณอังไฮเทคสวัสดีครับผมนะครับคุณอนุวาสวัสดีครับคุณป้าเน็ตคนใจดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังมีเรื่องราวที่น่าสนใจคุยกันไปเรื่อยๆตอนนี้ฝ่ายค้านก็ยื่นมติอภิปรายเขาเรียกว่าขอเปิดอภิปรายทั่วไปลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น18คนนะครับซักฟอก18คนตามรัฐมนตรีมาตรา151ผู้ลงหนึ่งชื่อ145คนความยาวยัตติ7หน้ายื่นกับประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วมีใครบ้าง1คุณอนุทินนายกและรัฐมนตรีมหาดไทย2คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม3นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายก4นายเอกนิติธรประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลัง5นางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีนี่เขาไม่ได้เป็นรองนายกหรอนะครับ6คุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกนะครับ7พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม8คุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา9คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนะครับ10สุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรครับ11พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ12นายณพินทรศรีสัพพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณพลดอนปริศนานันทกุลคุณสุขสมรวยวรรณนิยกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเฮ้ยคุณพลผีไม่โดนเนี่ยใช่ไหมรัฐมนตรีมหาดไทยเหมือนกันคุณพลผีไม่โดนเว้ยนี่ก็มีวิทาสมีวาทะรุนแรงกันในสภาเหมือนกันกับทางฝ่ายค้านนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเขาบอกว่าชี้แจงบอกว่าระบอบสีน้ำเงินเป็นศัตรูแล้วก็เป็นอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนะครับกำลังกินรั่วประเทศนี้อยู่ใช้แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นหมายถึงรวมถึงพวกสมาชิกวุฒิสภากลไกในการถดลองตรวจสอบเช่นองค์กรอิสระด้วยนะครับเนื้อหาการอภิปรายมีทั้งเรื่องโกงสว.เรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาทุจริตประชาชนต่างๆนะครับเช่นพวกน้ำท่วมนะครับก็อยู่ในกรอบการพิพายไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจตรงนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องหัวสวเรื่องอะไรก็คงรวมหมดนะครับเดี๋ยวรอดูครับก็คงให้เวลากันเต็มที่แหละนะครับแต่ทางฝั่งของรัฐบาลก็บอกว่าเขาก็ยินดีนะเขาพร้อมตอบอยู่แล้วรัฐมนตรีทั้ง18คนคุณถามมาเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามท่านนายกท่านนายกก็บอกว่าก็มันเป็นหน้าที่ของเขาฝ่ายค้านเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรทำอยู่แล้วยังไงเขาก็ต้องยื่นอภิปรายทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรทำอยู่แล้วนะครับว่าเขา คุณอัศวิน A1 สวัสดีครับวันนี้คุณมาสายหรือเปล่านะครับคุณฟังครับสำนักงานประกันสังคมบอกว่าเชิญชวนนะครับนายจ้างและก็ผู้ประกันตนทั่วประเทศผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปเช็ครายชื่อกับสถานที่เลือกตั้งนะครับเตรียมความพร้อมในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนวันอาทิตย์ที่11ตุลานะครับก็ตรวจสอบรายชื่อได้นะครับเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม sso.go.th ระบบ e-service นายจ้างและ e-self service ของผู้ประกันตนแอปพลิเคชัน SSO Plus แล้วก็ LINE@ HSO ไทยสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศแต่ท่านที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยแล้วก็มี SMS ตอบรับมาแล้วว่าท่านลงทะเบียนสำเร็จนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมี SMS มาแจ้งเราครับว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งนะท่านให้ท่านไปที่โน่นที่นี่ห้องประชุมนั่นนี่เขาจะแจ้งให้เราละอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสะดวกอีกอันนึงนะครับแต่ว่าที่ต้องมาย้ำก็คือ1มันเลื่อนจากวันที่28กันยามา11ตุลาเพราะสถานการณ์น้ำท่วมครับและนะครับสถานที่เลือกตั้งบางแห่งก็ได้รับผลกระทบกับน้ำท่วมเหมือนกันนะครับการดำเนินกกต.ประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดนี้ก็อาจจะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งนะครับทั้งหมดเนี่ย32แห่ง9ตุลาประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์ระบุพื้นที่ใช้สิทธิ์ทราบอีกครั้งหนึ่งครับว่าท่านจะต้องไปเลือกที่ไหนนะก็เชิญชวนนะครับถือว่าเป็นความสำคัญของการเลือกตั้งแล้วก็การพร้อมใจกันออกมาใช้สิทธิ์นะครับสันไปช่วยกันกาครับผู้ฟังหาคนผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่เป็นคนมีความรู้มีความสามารถแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานนะครับแล้วก็พัฒนาการสังคมเราให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสเข้มแข็งยั่งยืนและสามารถปฏิบัติตามพันธกิจที่รับปากผู้ประกันตนไว้ทุกเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่ดีขึ้นนะครับเรื่องของสวัสดิการเงินบำเหน็จเรื่องของเงินบำนาญชราภาพตลอดชีพเนี่ยนะครับเงินชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นประกันสังคมเราต้องปลอดภัยนะถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ในประเภทซื้อของ 3,000 ล้านในราคา 7,000 ล้านนี่ผมว่าอีกไม่นานก็เจ๊งใช่ไหมเอาประเภทไปดูงานแล้วเอาเงินพวกกันตนไปนั่งเฟิร์สคลาสเนี่ยตัดสูตรแจกกันสนุกสนานเนี่ยนะครับอีกไม่นานนะก็หมดเงินก้อนเนี่ยนะครับขอฝากสำหรับท่านที่สำหรับท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นผู้ประกันตนและเป็นนายจ้างนะครับไปร่วมกันใช้สิทธิ์ร่วมกันวันอาทิตย์ที่11นะก็อาทิตย์ที่ถึงนี้แหละนะครับวันสองวันนี้แหละนะครับนี่นะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยอ้าวสองทุ่ม39นาทีตอนนี้คุณผู้ฟังครับที่โรงแรมGrand Four Wing Convention กรุงเทพรัฐบาลไทยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาครับที่ไปสร้างผลงานและก็ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเอเชียนเกมครั้งที่20โอจินาโงย่า2026ประเทศญี่ปุ่นนะครับร่วมแสดงความยินดีแล้วก็เชิดชูเกียรติทัพนักกีฬาไทยก็รวมหมดนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้สอนก็ถือว่าเป็นทีมเดียวกันหมดครับได้เหรียญรางวัลมาทั้งหมด52เหรียญรวมๆนะครับเงินรางวัลที่จัดสรรแจกให้คืนนี้ก็คือ236,600,000 บาทนะครับก็สบายใจได้เขาบอกว่าโอนตรงเข้าบัญชีนักกีฬาไม่ต้องกลัวพูดตรงๆมันเคยมีนะทั้งค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอะไรกลัวเอาเข้าสมาคมให้สมาคมไปแจกเองโกงหักหัวคิวนักกีฬาหรือเปล่าใช่ไหมครับอย่างที่บอกเรื่องกีฬา e-sport ที่บอกว่าชายชดเชยในนี้ได้รับเรียกคืนแล้วนักกีฬาก็โวยวายขึ้นมาได้แค่3เดือนเองใครบอกว่าได้10เดือนเนี่ยมันอย่างเงี้ยนะครับทัพนักกีฬาไทยทำผลงานคว้าเหรียญรางวัล52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงนะครับเราก็เลยกลายเป็นประเทศที่ได้อันดับ7ของเอเชียและได้อันดับ1ของอาเซียนครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1ความสำเร็จของวงการกีฬาไทยบนเวทีระดับเอเชียนะครับไอ้236ล้านเนี่ยนะคุณผู้ฟังครับเป็นของนักกีฬาเนี่ย165,500,000 บาทเป็นของผู้ฝึกสอน27,500,000 บาทและเป็นของสมาคมกีฬา44,000,000 บาทนะครับดูเลยตะกร้อได้68,800,000กรีธาได้27,750,000อีสปอร์ต23,250,000เท ทคบอล18ล้านวอลเลย์บอล14ล้าน4แสนขี่ม้า13ล้าน5แสนกีฬาทางน้ำ10ล้าน5แสนบาทแบดมินตัน10ล้านบาทเรือใบ9ล้านบาทกาบัดดี้8ล้าน4แสนบาทเทควันโด6ล้าน7แสน5หมื่นบาทยกน้ำหนัก4ล้าน5แสนบาทยูยิทสู4ล้าน5แสนบาทมวยสากล3แสนบาท3ล้านบาทขออภัยมิกซ์มาเชียนอาร์ต3ล้านบาทเรือพาย3ล้านบาทคาราเต้2ล้าน2แสน5หมื่นบาทเทเบิลเทนนิส1ล้าน5แสนบาทยิงเป้าบิน1ล้าน5แสนบาทวินเซิร์ฟ1ล้าน5แสนบาทกอล์ฟ7แสน5หมื่นบาทคูลัส7แสน5หมื่นบาทนี่นะครับเขานักกีฬาโอนตรงนะข่าวว่าอย่างนั้นนะโอนตรงเข้าบัญชีนักกีฬาเลยนะครับโอเคถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงไม่มีใครกล้าครับเพราะเขาก็จัดสรรให้สมาคมให้ผู้ฝึกสอนส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็อย่าไปเอาของน้องๆเขาเลยคุณพงสวัสดีนะครับคุณยี่แก้วสวัสดีครับคุณบอลภาคภูมิสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์อาร์ตทศพรชัยประคองนะครับครับเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คครับตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงที่1ช่วงเชียงใหม่ทอล์คเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องดาวที่น่าสนใจหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงวาไรตี้ทอล์คสักครู
1: ่ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695

0: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
2: 2:47 PM ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talkในช่วงที่2นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Clean Power Solar Energy ขอบคุณส่วนเสริมนัดเชียงใหม่ครับขอบคุณ SD Car Center ขอบคุณโรงแรมคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นและขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังครับท่านที่ชอบรับประทานไข่ท่านเคยสงสัยไหมนะครับว่ารับประทานทุกวันคอเลสเตอรอลจะสูงหรือเปล่านะครับไข่ไก่ขนาดใหญ่1ฟองจะมีคอเลสเตอรอลประมาณ186มิลลิกรัมครับโดยที่คอเลสเตอรอลส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในไข่แดงในขณะที่ไข่ขาวไม่มีคอเลสเตอรอลและเป็นแหล่งโปรตีนครับแต่ยังไงก็ตามคอเลสเตอรอลในอาหารกับคอเลสเตอรอลในเลือดนั้นไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับร่างกายสร้างคอเลสเตอรอลได้เองและแต่ละคนนั้นตอบสนองต่อคอเลสเตอรอลจากอาหารไม่เท่ากันการกินไข่ก็เลยไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้นในระดับเดียวกับทุกคนนะครับเรื่องที่2คนสุขภาพดีกินไข่วันละ1ฟองได้หรือเปล่าแนวทางของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า AHA บอกว่าคนสุขภาพดีสามารถรับประทานไข่ทั้งฟองได้ถึงวันละ1ฟองภายใต้รูปแบบอาหารที่ดีกับหัวใจครับก็ไม่ได้หมายว่าทุกคนจำเป็นต้องกินทุกวันเนี่ยนะครับแต่สะท้อนว่าไข่1ฟองสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สมดุลได้นะครับคือถ้าเป็นอย่างเนี้ยก็คือไม่ได้หมายความว่าไข่วันละ1ฟองจะใช้ได้กับทุกคนแบบตายตัวนะครับเพราะว่าความต้องการอาหารแล้วก็ความเสี่ยงด้านสุขภาพมันแตกต่างกันนะครับอย่าลืมว่ามันจะมีไข่ที่เป็นส่วนผสมในอาหารอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ไข่ที่เรากินของเราเองนะเช่นพวกเบเกอรี่ขนมอาหารสำเร็จรูปบางอย่างนั้นจะมีส่วนผสมของไข่อยู่ด้วยนะครับ3ครับสิ่งที่กินคู่กับไข่อันเนี้ยนะครับสำคัญกว่าตัวไข่ซะอีกเขาว่าอย่างนั้นนะเช่นพวกไข่ดาวทอดด้วยน้ำมันหรือเนยจำนวนมากไข่เจียวที่ดูดซับน้ำมันไข่กระทะที่ใส่กุนเชียงหมูยอเบคอนหรือไส้กรอกครับแซนด์วิชไข่ที่มีมายองเนสชีสเยอะๆอาหารเช้าที่มีเนื้อแปรรูปของทอดแล้วก็เครื่องดื่มหวานร่วมด้วยนะครับเบคอนไส้กรอกเนื้อติดมันเนยชีสครีมผลิตภัณฑ์ของเบเกอรี่บางชนิดนะครับมีไขมันอิ่มตัวนะฮะแล้วก็การกินเป็นประจำอาจจะส่งผลกับระดับไขมันเลวหรือว่า LDL ในร่างกายได้นะครับวิธีเลือกรับประทานเป็นไข่ต้มไข่ลวกสุกหรือไข่ตุ๋นดีกว่าถ้าทำไข่เจียวหรือไข่ดาวให้ใช้น้ำมันน้อยๆอย่าใช้เยอะกินไข่คู่กับผักหลายชนิดเลือกรับประทานกับข้าวกล้องหรือขนมปังโฮลวีตแทนข้าวขาวหรือขนมปังขาวนะครับลดเบคอนไส้กรอกกุนเชียงและเนื้อแปรรูปของอร่อยทั้งนั้นเลยนะหลีกเลี่ยงการเติมซอสเค็มหรือว่ามายองเนสจำนวนมากนะครับคนบางกลุ่มต้องระวังมากกว่าคนทั่วไปก็คือคนที่มีประวัติเรื่องของสุขภาพมีคอเลสเตอรอล LDL สูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเบาหวานไขมันไตนะครับคอเลสเตอรอลสูงจากพันธุกรรมครอบครัวเป็นโรคหัวใจแพทย์แนะนำให้จำกัดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลอันนี้ก็ต้องแน่นอนคุณก็ต้องจำกัดเรื่องของการรับประทานไข่ด้วยนะครับประโยชน์ของไข่จริงๆนะไข่เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีนะครับไข่ไก่ขนาดใหญ่1ฟองเนี่ยให้โปรตีน6กรัมวิตามิน B12 ซิลิเนียมโคลีนและสารอาหารอื่นด้วยนะครับโดยที่ไข่แดงเป็นส่วนที่มีสารอาหารหลายชนิดไม่ได้มีเพียงแค่คอเลสเตอรอลอย่างเดียวนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเราก็ไม่ใช่จะพึ่งไข่เป็นแหล่งโปรตีนสำหรับร่างกายอย่างเดียวนะครับก็ต้องมีอย่างอื่นด้วยนะครับปลาเต้าหู้ถั่วเนื้อสัตว์ไม่ติดมันอาหารโปรตีนอื่นๆก็เลือกรับประทานได้นะครับนี่เป็นเรื่องเบาๆนะครับเรื่องของอาหารการกินนะครับคุณผู้ฟังนะอะไรอีกเนี่ยเมื่อกี้เมื่อวานวันก่อนคุยเรื่องเห็ดกำลังออกนะครับคุณรักแท้มีแต่เธอมีแค่เธอสวัสดีครับคุณพี่ริมคนกลางสวัสดีนะครับ คุณก้อยรัชดาพรสวัสดีครับ SD Car Center สวัสดีครับก็ตอนนี้ท่านกำลังอยู่ในช่วงที่2ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับเห็ดไข่เห็ดอะไรที่เขาออกตอนนี้คือเชียงใหม่กำลังกับขายสนุกมากนะครับกำลังเป็นช่วงเห็ดออกเห็ดถือว่าเป็นวัตถุดิบที่พบได้ในอาหารหลายเมนูนะครับต้มยำแกงจืดผักเมนูสุขภาพต่างๆเพราะว่ามันนุ่มอร่อยรสชาติหอมกลมๆนะครับเห็ดเป็นอาหารที่หลายคนก็ชื่นชอบผมเวลาไปทานหม้อไฟทานสุกี้นะครับเห็ดลงลวกนะครับหรือไปทานปิ้งย่างเนี่ยก็เอาพวกเห็ดเนี่ยลงไปย่างด้วยโอ้หอมอร่อยนะครับคุณฟังรู้หรือเปล่าครับว่าเห็ดไม่ได้มีแค่ความอร่อยนะครับมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเยอะแยะเลยนะครับอย่างที่หนึ่งมีใยอาหารช่วยดูแลระบบขับถ่ายครับนะครับสนับสนุนการทำงานของระบบทางเดินอาหารรับประทานเห็ดร่วมกับผักผลไม้และก็ธัญพืชไม่ขัดสีช่วยเพิ่มใยอาหารให้กับมื้ออาหารได้เห็ดอย่างที่สองมีวิตามิน B ฮะช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานเห็ดบางชนิดเป็นแหล่งของวิตามิน B นะครับพวกไรโบฟลาวินไนอาซินนะครับมีบทบาทในกระบวนการเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นพลังงานช่วยให้ระบบต่างๆร่างกายทำงานปกตินะครับ3ครับเห็ดมีแร่ธาตุที่จำเป็นกับร่างกายนะครับโพแทสเซียมทองแดงถือว่าเป็น2สารที่มีบทบาทต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและก็ระบบประสาทรวมถึงกระบวนการต่างๆภายในร่างกายด้วยนะครับ4ครับมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเลยนะครับเออร์โกไทโอนีนสารประกอบฟีนอลิกนะครับได้รับความสนใจจากการศึกษาด้านฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสารเหล่านี้จะไปช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระได้นะครับ5ครับเป็นพลังงานที่เป็นอาหารที่พลังงานไม่สูงเหมาะกับคนที่ใส่ใจรูปร่างครับเทียบกับอาหารหลายประเทศแล้วเห็ดนี่พลังงานไม่สูงเอามาเพิ่มปริมาณอาหารในจานได้โดยไม่เพิ่มพลังงานมากนักนะครับถ้าท่านต้องการดูแลน้ำหนักเลือกเมนูที่ใช้การต้มการนึ่งหรือผัดด้วยน้ำมันในปริมาณพอเหมาะก็จะโอเคเลยนะครับอย่างที่6เห็ดบางชนิดมีวิตามินดีด้วยนะครับเห็ดที่ได้รับแสงอัลตราไวโอเลตระหว่างการเพาะปลูกหรือว่าผ่านกระบวนการที่ช่วยเพิ่มวิตามินดีนะครับวิตามินชนิดนี้จะมีความสำคัญกับการดูดซึมแคลเซียมแล้วก็สุขภาพกระดูกนะครับ7เพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารใช้แทนเนื้อสัตว์บางเมนูได้เราคงจะเคยเห็นเขาเอาเห็ดมาทำเป็นเนื้อเทียมในอาหารเจเนี่ยนะครับเนื้อสัมผัสของเห็ดมันจะมีรสชาติให้อาหารมีความกลมกล่อมนะครับผัดเห็ดข้าวผัดเห็ดหรือเห็ดย่างครับนะที่เราจะพบเห็นโดยทั่วไปมีหลายชนิดในบ้านเรานะครับเห็ดหอมเห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทองเห็ดออรินจิเห็ดฟางนะครับเอามาปรุงอาหารได้แตกต่างกันตามความชอบอย่างต้มยำนี่ต้องมีเห็ดฟางบางที่ก็ใส่เห็ดนางฟ้านะครับข้าวต้มนี่ต้องมีเห็ดหอมเนี่ยเราจะรู้ว่าปิ้งย่างกับชาบูต้องมีเห็ดเข็มทองนะนี่มันเป็นของคู่กันนะครับก็สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่อย่างนั้นเดียวคุณผู้ชมต้องเลือกซื้อเห็ดจากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ด้วยนะครับเลือกซื้อเห็ดจากที่ทำความสะอาดอย่างเหมาะสมด้วยแล้วก็ปรุงให้สุกก่อนรับประทานนะครับและก็ที่สำคัญเห็ดที่คุณฟังไม่เคยเห็นหรือไม่คุ้นเคยอย่าไปเก็บไปเรื่อยมากินนะครับถ้าเราไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดนะอย่าไปเก็บมากินอันตรายมากนะครับคุณอาโอบูซ่าสวัสดีครับลาบเห็ดขนมจีนน้ำยาเห็ดอร่อยมากคุณบีแฮปปี้นี่สายกินสายตะเวนกินหรือเปล่านะครับก็กินยังไงให้มีประโยชน์ก็รับประทานเห็ดร่วมกับผักผลไม้ธัญพืชอย่างอื่นอย่าไปกินเห็ดอย่างเดียวนะครับกินร่วมกับแหล่งโปรตีนหลากหลายก็จะได้ช่วยเรื่องของหุ่นของร่างกายเรื่องของไขมันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งนะครับที่กินไปแล้วเนี่ยมีแต่ผลดีเท่าที่ผมอ่านดูเนี่ยนะมีแต่เรื่องดีนะครับแต่ก็อย่างว่าครับความอันตรายมันอยู่ที่ว่าถ้าเรามีคำว่าเกินไปตามหลักเนี่ยก็มักจะไม่ดีก็ลองพิจารณาดูตามความเหมาะสมกับความสะดวกที่ท่านจะหามารับประทานกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับอีกเรื่องหนึ่งครับคนที่รักสวยรักงามนะครับการดูแลตัวเองเพื่อความสวยงามไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าทำผิดวิธีจะส่งผลเสียร้ายแรงกับสุขภาพไตได้เลยนะครับเขาบอกว่ามี5พฤติกรรมยอดฮิตที่หลายคนอาจจะทำอยู่เป็นประจำทุกวันแต่กลายเป็นการทำลายฟังก์ชันการทำงานของไตอย่างรุนแรงโดยไม่รู้ตัวนะครับ1ครับ อันดับที่5อดน้ำเพื่อลดอาการตัวบวมการดื่มน้ำน้อยเกินไปหรือว่ากินยาขับปัสสาวะเพื่อไม่ให้ตัวบวมก่อนถ่ายรูปนะครับแล้วก็ทำไปทำกิจกรรมถ่ายรูปถ่ายภาพอะไรในห้องที่ร้อนจนเหงื่อออกมากอาจจะทำให้ปริมาณเลือดลดลงไตขาดเลือดไปเลี้ยงอย่างเพียงพอเสี่ยงกับภาวะไตวายเฉียบพลันได้นะครับอันดับที่4อดอาหารอย่างสุดโต่งร่วมกับอัดอาหารเสริมครับงดอาหารบางมื้อหันมากินโปรตีนสูงหรือว่าอัดวิตามินซีมากเกินไปจะทำให้เกิดผลึกแคลเซียมออกซาเลตสะสมในท่อไตจนเกิดโรคไตจากออกซาเลตได้นะครับอันดับ3ย้อมผมสักคิ้วสักลายด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานสารเคมีอย่าง PPD ในน้ำยาย้อมผมหรือการใช้สารย้อมผมที่มีโลหะหนักตกค้างจากการสักอาจจะเป็นพิษต่อไตได้นะครับรักษาระยะห่างแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับอันดับที่2กินยาลดน้ำหนักหรือชาลดความอ้วนที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไอ้ผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับอาจจะมีการผสมตัวยาที่ไม่ได้รับอนุญาตส่งผลให้เกิดการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ในร่างกายอย่างรุนแรงจากการถ่ายหรือปัสสาวะบ่อยนำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลันได้นะครับและอันดับที่1ครับการใช้ผลิตภัณฑ์ทาผิวขาวที่เห็นผลไวเกินจริงเอกสารทางการแพทย์พบเคสผู้ใช้ครีมหน้าขาวที่มีส่วนผสมของสารประหลอดเป็นเวลานานนะครับทำให้เกิดภาวะปัสสาวะเป็นฟองกลุ่มอาการเนโฟรติกทำลายกล้วยไตอย่างรุนแรงนะครับสรุปคำแนะนำในการดูแลตัวเองให้สวยงามและปลอดภัยก็คือการดูแลความงามต้องทำตามควบคู่ไปกับการรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธีนะครับหลีกเลี่ยงการอดน้ำการทานอาหารเสริมหรือว่ายาลดน้ำหนักที่ไม่ได้มาตรฐานถ้าพบอาการผิดปกติเช่นปัสสาวะเป็นฟองขาบวมมีปัสสาวะมีสีเข้มคล้ายสีน้ำอัดลมรีบพบแพทย์เพื่อตรวจฟังก์ชันการทำงานของไตทันทีนะครับหมดเวลาขอบคุณคุณฟังที่ติดตามทาง FM 92และเชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับขอบคุณทางสถานีที่เอื้อเฟื้อรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากห้องส่งของผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณฟังที่ติดตามฟังทาง TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk จะบอกเชียงใหม่ Radio เชียงใหม่ Variety Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 20:10 นถึง 3:00 นวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมธีรพันธ์พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเชียงใหม่เตรียมความพร้อมจัดงานประเพณียี่เปง2569ชูอัตลักษณ์ล้านนาพร้อมคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยที่ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดประเพณียี่เปงเชียงใหม่ประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25พฤศจิกายน2569โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งใหญ่อาทิการตกแต่งเมืองด้วยซุ้มประตูป่าการจุดผางประทีปกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการประกวดเทพีเทพบุตรยี่เปงการประกวดโคมยี่เป่งล้านนากิจกรรมลอยกระทงพิธีตั้งธรรมหลวงเทศมหาชาติล้านนาตลอดจนการปล่อยโคมลอยตามประเพณีดั้งเดิมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำว่าประเพณียี่เป่งถือเป็นไอคอนและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมสูงสุดของชาวล้านนาโดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มุ่งมั่นยกระดับเมืองสู่การเป็นกรีนซิตี้และเป็นเมืองต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการผลักดันการจัดงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้คาร์บอนสต็อกจากพื้นที่ป่าและชุมชนในเชียงใหม่พร้อมจัดทำแพลตฟอร์มกลางระบบ e-donation ตั้งเป้าหมายระดมทุนเพื่อนำไปเป็นค่าตอบแทนการดูแลระบบนิเวศให้แก่ชุมชนที่ดูแลรักษาป่าและสนับสนุนภารกิจป้องกันไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับมาตรการควบคุมการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันยังคงยึดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอนุญาตให้ปล่อยได้เพียง2วันตามจารีตประเพณีโบราณเพื่อรักษาคุณค่าความพิเศษและเสน่ห์ที่ดึงดูดระดับโลกได้แก่วันกระทงเล็ก24พฤศจิกายนและวันกระทงใหญ่25พฤศจิกายนโดยโคมลอยและพลุอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะช่วงเวลา 19:00 น. ถึง 1:00 น. ของวันถัดไปทั้ง2วันส่วนโคมควันอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะ

0: ใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้น100บาทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาราคาจ่ายแลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญประชาชนและนักสะสมสามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้9ตุลาคมเป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตราปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศตลอดจนช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ call center กรมธนารักษ์โทร02-059-4999จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ

0: พื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

ล้วนแต่ว่าเป็นมิตรในทางธรรมอันเป็นที่ฮักเป็นที่นับถือของทุกเจ้าทุกท่านทุกคนวันนี้ทุกเจ้าวัดหนองตองตนนี้ก็ได้นำเอารายการปกิณกะแห่งธรรมะสัพเพเหระมาปบมาปะกับศรัทธาญาติโยมอันเป็นที่ฮักที่นับถืออีกเช่นเคยปะปะกันเป็นประจำทุกวันติดจันการพุทธพัดสุขเสาตั้งแต่เวลาประเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปณต่างสถานีวิทยุแห่งนี้ก่อนอื่นนั้นต้องขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจต่อเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุเป็นอย่างมากที่ได้ถ่ายทอดเสียงแห่งธรรมะคือแก่ญาติแก่โยมที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองได้รับฟังกันขออนุโมทนาขอบใจจากใจจริงของทุกเจ้าต่อญาติโยมทุกท่านทุกคนที่อื้อการสนับสนุนติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดเอาละต่อไปนี้เอามาไหว้พระรัตนตรัยสวดมนต์กันเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตต่อไปตั้งใจเน้อตั้งใจอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมัง

้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุกุณังอังหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบอาจารยคุณังอุปัชฌายคุณังอังหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาอาจารย์ผู้มีพระคุณอุปัชฌายผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธัมมสารถิสัตตเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวะติยันตุนิมิตตังอวะมังคะลัญจาโยจัมมนาโพสกุณัสสัทโธปะปะกังโอตโสปินังอาคันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโตสวะคาโตปะกวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูอิติยันตุนิมิตังอวมังคะลัญจาโยจัมมนาโพสกุณัสสัทโธปะปะกังโอตโสปินังอะคันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนโตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะอุนโยปะอุนโยทักขินโยอัญชลีกะรณีโยอนุตรังปุญญะเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวมังคะลัญจาโยจัมมนาโพสกุณัสสัทโธปะปะคะโอตโสปินังอะคันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโตยะโตอังภะคะนิอริยยะชาติยะชาโตนาปิชานามิสันจิจปนังชีวิตาวโรเปตาตินาจัจเจนาสุติเตโอตุสุติขปัสสาโพชังโคสติสังฆาโตธัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังกาจัตถาปะเรสัมมาทุปเปกโพชังคาสัตเตเตสัพทักสินามุนินาสัมมาทักขตาภาวิตาภาวุริกตาสังวัตตันติอภิญญาณิปานยาจโพธิยาเอเตนะสัจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพทาเอกัสสะมิงสัมมาเยนะโทโมกัลลานัญจกัสสปังหิลานเนตุกิเตติสวาโพชังเกสัตตเตสญิติจะตังอภินันติตวารุคามุจิสุตังคเนเอเตนะสัจจัจเจนะสุติเตโอตุสัพทาเอกทาตัมปราชาปิเกลัญเยนาปิปิริโตจุนดาเตเรนดาตันเยวะปนา

0: เปตวานาสัทรังสัมโมทิตวาจะอาปทาตัมอาบุตาสิธานโสเอเตนะสัจยวเชนะสุทิเตโอตุสัพทาปะอินาติจะอาปทาตินันดัมปิมะอิสินังมะคะอัตตกิเลสวะปัตตานุปัติตมะตังเอเตนะสัจวะเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาสกัตตุปุตตรัตนังโอสัตังอุตมังวรังยิตังเทวมนุสสันังพุทธเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวุปัสสเมนตุเตสกัตตุธัมมรัตนังโอสัตังอุตมังวรังปริลาอุปัสสมนังธัมมเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวาสัพเพพะยาวุปัสสเมนตุเตสกัตตุสังขารตนังโอสัตังอุตมังวรังอาอุนายังปะอุนายังสังฆเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรกาวุปัสสเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังอัตถิอุณัสสะวิจัยโยตัมโมโลเกอนุตโรสัพพสัตตะอิตัทธายะตังตองกันอะอิเทวะเตปริวัจเจลัจจตันเตอมนุสเสหิปวะเกอายะเทนะเกวิเสปุเตอะกัลมะละเนนะวาสัพพสัมมาปรณะมุตโตตะเปตวะกัลมะริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขีสทาสุตัสสีลังสมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขีสทาลิขิตังจินติตังปุจฉังธารณังวจนังกรุงปะเรสังเทสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยะโตอังปัจจังคะปริยันตุนิมิตตังสักกัตตุนัตติเมอัตติอุณัสสะวิจัยโยมนต์ปัจจังคะอันศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้จงมารักษากำจัดยังโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เกิดในสรีระร่างกายของข้าพเจ้าและญาติโยมแม่นบ้ากินยาก็บ่หายมารักษาก็บ่หายขอพุทธานุภาพแห่งพุทธเจ้าธรรมานุภาพแห่งพระธรรมเจ้าสังฆานุภาพแห่งพระสังฆเจ้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้จงกำจัดอันตรธานสัวหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นวัดโทนข้าพเจ้าและญาติโยมยิ่งใจท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ออกเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลไกลไปก็มีใจกลับมามีโชคมีใจปราศจากภัยพิบัติบวาโจรภัยอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอุปัติภัยโรคาภัยอย่าได้มาใกล้และอย่าได้มาไกลก็มีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาและตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นพระญาติโยมและท่านทั้งหลายทำการค้าการขายก็ให้ร่ำรวยจำเริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุปโนสุขังพระลังกรมอุตุได้ประกาศบอกเตือนสติว่าเรื่องลมเรื่องฝนนั้นยังมีอยู่ทั่วไปบทมันจะมาก็มาบทจะตกมันก็ตกแต่นับตั้งแต่เวลาเมื่อตะวันว่าจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงผ่านมานี้น้องตองไม่มีรายงานฝนตกแม้แต่เม็ดเดียว24ชั่วโมงยมก็ผ่านจะมาก็ผ่านและต้องผ่านต่อไป100 วัน 100 ปีต้องผ่านไปได้แม่นบ้าญาติโยมท่านทั้งหลายขอให้อยู่สุขสบายสุขภาพกายใจแข็งแรงนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันตอนเช้าตอนบ่ายตอนค่ำคืนก็พักผ่อนอยู่ที่วัดมาจนถึงตราบปัจจุบันประเดี๋ยวนี้ศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังวันนี้ยอกรรมที่เขาเคยอู้เคยจ่าเคยว่ากันถ้าไปไปยักษ์ฐานยักษ์นานไปไปวัดไปว่าแบบใกล้กินตานอ้วมกับไผ่เขาก็มักจะอู้กันว่าไปมัวเมาอย่างบะล่ำบะเหลือย่ำหาหนต้าหนต่างแบ่งปันเวลาความสุขแก่ตัวป้องกันมีสตางค์บ่ได้เนี่ยแต่เปิ้นบ่มีก็จะว่ามัวเมาแต่หลับแต่นอนบ่ไปค้าไปขายบ่ยักการยังงานจะเอาหยังมากินเมานอนอยู่ที่บ้านเด้อกะญาติโยมไปทำบุญเนาะก็บอกว่าเมาตายอยู่บ้านนั่นนะมันเริ่มไปไหนกรรมนี้เอากระใจกันมานักหนาป่าป้านได้ยินบ่อยครั้งฉะนั้นท่านทั้งหลายความมัวกับความเมามันจะมีแตกต่างกันไปมัวคือการที่คนเอามองบ้านยกตัวอย่างเช่นว่ามีตาเนาะมีเหมือนกันแต่มันเป็นฝ้าเป็นฟางมัวไปหมดไม่หรอกยังป้าออกไม่ออกอะแม้แต่ตนอาตมาภาพนะย่าง80ก็มาเมื่ออันตาเบื้องซ้ายมัวละ ถ้าติดเบื้องซ้ายเบื้องขวาเป็นลึงถ้าปิดเบื้องขวาเบื้องซ้ายมัวละ อ่านหนังสือมาเป็นลายละยังพอออกไม่ออกจังไปที่วัดเป็นยายพ่องญาติโยมสุขภาพโอ้ตามัวตาฟังแล้วเนี่ยมันว่าข้าหันทีบางคนนี่ก็ไปลอกตามาละไปผ่าตัดมาละบางคนก็เป็นต้อกระจกการอย่างกาผ่าไปได้หลายเดือนได้เกือบปีใหม่ๆก็มาอู้ฟังว่า
1: โอ้
0: เป่งลึกเป่งลึงตุลุงเหมือนตามันหนุ่มมันน้อยเป่งลึงเจ้งขนาดผ่านไปผ่านไปก็มานั่งอู้เหมือนเก่ามาแล้วเฮ้ยตุลุงเหมือนเก่าละมัวฟังแบบละมาฆ่าหันทีแล้วเฮ้ยฉะนั้นการมัวนี้การบังหันเหมือนญาติโยมทุกคนบังหันดีบังหันชั่วบังหันบาปบังหันบุญบังหันเปิ้นกระทำบุญสุนทานอย่างใดเปิ้นกินเปิ้นทานอย่างใดมัวหมดอ่ะอันนี้ใจมัวใจมันมัวใจมัวหมดญาติโยมเลยบอกว่าอันไหนดีอันไหนบ่ดีเอาจังโอ้กันว่างงมซ้อมซ้อมคนใจมัวตามัวตาฟางนั้นคือไปนอกใจมัวนี่ภายในบางอันไอ้ยังเป็นแตะเป็นว่าบางอันสว่างแสงสว่างบางอันบาปบางอันบุญแตะนะเพราะว่าบุญก็บัดทำมัวแต่ว่าบัดทำบาปฉะนั้นเมื่อบุญบัดทำบาปก็บัดสร้างเอาอย่างใดญาติโยมมีปัญหาเหมือนกันโอนตามไปทางหน้าก็ไปมันได้ถอยหลังก็ถอยมันได้ก็อยู่ที่เก่ากันเนาะบาปมันก็มีบุญมันก็ทำเนี่ยบุญจะนำไปทางหน้ามันก็มีบาปมันก็มาทำมันก็อยู่อย่างอันแต่ว่าต้องอาศัยของที่สร้างมาก่อนทำมาก่อนเช่นว่าเมื่อจิตใจมันบ่มัวบ่เมามันทำบุญทำอย่างนักก็ได้รับผลบุญที่มันมีอยู่ก็ยังไปสู่ทางดีมีความสุขอยู่แต่ว่าบาปกรรมของมันนักและมันมัวมันบัดทำได้สิ่งที่ดีเพิ่มเติมญาติโยมมันก็ได้รับผลของบาปของกรรมที่บ่ดีทีนี้คำว่ามืดมนหรือว่ามืดมนอนธการความเมาเนี่ยทำให้มืดมนคือขาดการทรงตัวถ้าจะอู้ถึงคนเตียวไปเตียวมาเวลายืนก่อตั้งตัวบักคงที่ก็เดียวก่อไหวไปทั้งนั้นไหวไปทั้งนี้บางท่านบางคนวิ่งเวียนหัวของตัวเองนี่เหมือนจะหมุนนะเสหน้าเสหลังแบบปกติทั้งทางกายทางวาจาและทางด้านจิตใจเมื่อเกิดมีความมัวความเมาก็ติดตามมาเมื่อมัวเมาเนี่ยยอมทั้งหลายก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งคือตั้งอยู่ในความประมาทเพราะขาดสติและขาดปัญญาแง่ยังก็จะพลั้งพลาดหลงลืมงงงอยนำมาซึ่ง ความเสียหายต่างๆนานาฉะนั้นญาติโยมว่ามันมืดเนี่ยมันมืดตันจริงนะมืดมันมีแสงสว่างตาถ้ามันบอดจริงๆเนี่ยมันมืดสนิทมันมาเนี่ยสักอย่างมัวนี่ยังฟังฟังคนใจมืดก็คือคนใจบอดท่านทั้งหลายตัวนี้ต้องระวังมันจะบังหันยังสักอย่างงงงมซ้อมซ้อมมันบอกเรื่องอุลาว่าเป็นทำกันอย่างใดเป็นไปวัดไปวาเป็นใส่บาตรหยาดปกเป็นไหวพระนบธรรมเป็นฟังเทศฟังธรรมเป็นเจริญสมาธิภาวนาอย่างใดมืดมัวหมดไปบดบังชีวิตจิตใจมืดมัวถ้าอย่างนี้นี่แย่อย่างขนาดหนักฉะนั้นอันนี้จึงขอฝากไปกับญาติกับโยมตัวกำจัดความมืดมัวนั้นน่ะก็คือสติและปัญญามืดมัวนี่เป็นลูกของอวิชชาคือความบหูตีตาเออมัวเมามืดบอดตีใจเออมืดบอดฉะนั้นอวิชชาคือความบหูนี่ทำเออเกิดมืดบอดได้มัวเมาได้ลงทิศได้พลาดได้เพราะมันตั้งอยู่ในความประมาทขาดสติและปัญญาอันนี้ขอฝากไว้เป็นข้อคิดกับญาติกับโยมเนอะฟังแล้วอาจจะสับสนไปน้อยก็เป็นยังฟังไปโดยพิจารณาไปโดยเดี๋ยวนี้เพิ่นตานก่อยสลากวัดนั้นวัดนี้แต่ละวัดแต่ละตำบลแต่ละอำเภอเพิ่นจะตานกันทางดงก็ดูเหมือนมีหลายที่เกือบทุกวัดก็บัดตานก่อยสลากก็ตานแตนก็ถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติกันมาญาติโยมก็จะถามว่าแล้ววัดตุลุงตานก็โกยปีนี้ตุลุงก็ตอบว่าปีนี้ยังเนี่ยก่อนเพราะว่าการทำบุญใหญ่ไปนี้จะไปทำแต่ก็อินดูศรัทธาเนาะเพราะว่าระยะนี้เอาก็หูกันอยู่เขาก็หูกันอยู่ฉะนั้นก็ต้องดูการดูเวลาดูจังหวะแต่วัดหนองตองนี่ก็ตานมาตลอดตานบ่อยแต่วันที่12พฤศจิกายนนี่ก็ตานกฐินนะดังที่ได้ประกาศญาติโยมท่านผู้ใจบุญได้รับรู้เพื่อว่าท่านทั้งหลายอยากจะร่วมเป็นกฐินสามัคคีก็เจริญพรได้ก็มีจังลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ธรรมชโยธรรมกายแล้วก็มีเจ้าภาพคือคุณบุญชูกับคุณประณีเชียงปวนกับลูกเต้าญาติพี่น้องคณะศรัทธาร่วมกันจอดกันวันที่12เดือนพฤศจิกายน2569เวลา13นาฬิกาหรือบ่ายโมงก็เจริญพรเนอะเจริญพรก็บอกกันไปเอิญเปล่ากันไปเอี้ยถ้าบอกว่าเก้าก็จะว่าบอกว่าเก้านะบอกเก้าไปรับทราบนโมทนาด้วยกันเอาละเวลาก็พอดีอายุวันโอสุขขังพลังจะไปมืดมัวจะไปมัวเมาพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: วสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญกฐินขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอังคารที่3พฤศจิกายนเพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบวัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ติโลกราชเป็นศรัทธาสามัคคีนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยฟองสมุทรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมพุทธศาสนิกชนและศรัทธาวัดป่าแดงมหาวิหารทุกท่านท่านที่จะร่วมงานบุญทอดกฐินโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521-0647-501หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0818815690ก็เป็นงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ทอดถวายณวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่3พฤศจิกายน2569 9:39 น.เชิญท่านร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพียงกัน
1: พิธีเทวาภิเษกวันปิยมหาราชรัชกาลที่5วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569 21-22 ตุลาคมวัดรับบริจาคดอกกุหลาบแดงขาวชมพูจำนวนมาก22ตุลาคมนำเอาดอกกุหลาบจัดถวายที่วิหารร5 23ตุลาคมรับบริจาคโรงทานตลอดทั้งวัน 7:30 น.ทำบุญตักบาตร 9:39 น.พิธีสืบชะตาเสริมดวง 19:19 น.พิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชรัชกาลที่5 19:39 น.ถึง 23:00 น.พิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ติดต่อวัดดอนจันโท053-240-184
0: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ที่30ตุลาคมทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทุ่นไตรมาสของวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 9:00 น.ณขวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนแห่องค์กฐินและบริวารจากทุกคณะสถาบันสำนักและส่วนงานต่างๆพร้อมกันการแสดงของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วง 9:39 น.ณวัดฝ่ายหินเคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารเข้าสู่ภายในวัดฝ่ายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีและผู้แทนผู้บริหารถวายผ้าห่มพระพุทธปฏิมาประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายตรปัตรงานกฐินแด่ประธานพระสงฆ์ไหว้พระสมาทานเบญจศีลตุมมาขวดตาลและโอกาสเวียนตาลตามประเพณีล้านนาประธานในพิธีกล่าวนำคำถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์น้อมนำผ้าไตรกฐินและผ้าไตรคู่สวดบางบนผ่านเว้นฟ้าด้านหน้าพระสงฆ์พระสงฆ์อัปโรกฐินประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐินและรองประธานถวายผ้าไตรคู่ตรวจและบริวารกฐินโดยนายกสภามหาวิทยาลัยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรม การส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณบดีผู้อำนวยการสถาบันสำนักศูนย์กองประธานสภาพนักงานประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานคณะกรรมการกลางหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถวายเครื่องบริวารกฐินและพัตตาหารพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรลาพระสงฆ์ประกาศผลรางวัลการประกวดขบวนกฐิน 10:30 นเป็นเสร็จพิธีก็เป็นกำหนดการทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ศุกร์ที่30ตุลาคมช่วงเช้า 9:00 นเป็นต้นไปทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาณวัดฝายหินตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญทอดกฐินอันเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ในคราวครั้งนี้ได้บุญได้อานิสงส์ได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

ณอยากให้เรื่องใดในชีวิตสำเร็จมากที่สุดวัดหนองก๋ายจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมใหญ่พิธีอภิมหาภาวนาขอพรหนึ่งข้อสำเร็จทันใจร่วมสวดมนต์ร้อยแปดจบวาระที่ห้าถวายธูปเสกต่อหน้าหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลอายุกว่า 1,300 ปีและร่วมพิธีอาบน้ำมนต์ร้อยแปดแห่งนำพิธีโดยอาจารย์ป๊อปพระศิวลี24ชั่วโมงวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 12:39 นเป็นต้นไปณวัดหนองก๋ายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่1คำขอ1ความตั้งใจแล้วมาร่วมภาวนาไปพร้อมกัน31ตุลาคมนี้

จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8 นาฬิกาเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมกาเศษเพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวก็นำจดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีเป็นประวัติศาสตร์นำเล่าโดยเรียบเรียงรวบรวมจากงานสมโภชองค์พระธาตุเจดีย์วัดธาตุคำและทำบุญอายุวัฒนมงคล6รอบ72ปีพระครูอดุลศิลกิจประพัฒฐานวุฒโธบุญชุ่มเจ้าวาดวัดธาตุคำเจ้าคณะตำบลหายยาเขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่จัดงานสมโภชพระธาตุเจดีย์และทำบุญอายุวัฒนมงคล72ปี 6-8 กันยายนที่ผ่านมาในปี2569นะครับ6-8 กันยายน2569ก็มีการนำเล่าจดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้ทราบหลายท่านอาจจะได้รู้ได้ยินได้ฟังได้ทราบมาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีโชคดีประวัติศาสตร์นั้นเป็นเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาก็มีการจดบันทึกไว้หัวใจนักปราชญ์ก็คือสุจิปุริสุนี่ก็คือการฟังเช่นเราฟังทางสื่อกระจายเสียงไม่ว่าจะเป็นวิทยุกระจายเสียงสื่อทีวีมีเสียงมีภาพอะไรก็แล้วแต่หรือเสียงจากโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆครับก็สื่อของเสียงนั้นก็เป็นการฟังจิคือการจินตนาการคิดความคิดนั้นก็เป็นหัวใจนักปราชญ์ในข้อที่2ข้อที่3ปุคือการถามสอบถามเมื่อเราเข้าใจก็ดีหรือเข้าใจแล้วต้องการหาคนรับรองก็ดีถามเพื่อคลายความสงสัยถามเพื่อหาคนรับรองหรือถามเองตอบเองอะไรก็แล้วแต่ลิขิตก็คือการเขียนเพราะฉะนั้นจดหมายเหตุของเมืองเชียงใหม่231ปีที่โบราณอาจารย์บัณฑิตได้บันทึกไว้นี่แหละสืบทอดมาทำให้เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะความเป็นประวัติศาสตร์ของรันนาเชียงใหม่ก็นำเล่ามาถึงตอนที่83ปีพุทธศักราช2421วันพญาวันตรงกับวันเดือน7แรม8ค่ำมิงวันอาทิตย์14เมษายนนางโซเฟียบรัดเลแมคเกนลินวาลีแม่ครูหลวงจะตั้งโรงเรียนสอนเด็กหญิงครั้งแรกในเมืองเชียงใหม่80ปีปีพุทธศักราช2422วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม8ค่ำเมงวันจันทร์14เมษายนอธิกาสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันพระเจ้าอินทะวิชยานนท์สร้างพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ทศชาติชาดกและชาดกอื่นๆอีก 1,000 ผูกไว้ที่วัดขวงสิงห์เดือน8เพ็ญเมงวันจันทร์ไทยวันเบิกใจฉลองพระวิหารวัดนันทารามและวัดป่าแดดพร้อมกัน85ปีพุทธศักราช2423วันพญาวันตรงกับเดือน8ออก5ค่ำเมงวันอังคารไทยวันเต่าสัน13เมษายนเป็นปีอธิกมาศเดือน10มี2หนคูบาพรมสระวัดเชียงมั่นที่เป็นอธิการใหญ่ในเมืองเชียงใหม่มรณภาพพระเจ้าอินทวิชยานนท์ทรงสร้างวิหารอุโบสถหอมนดกเสาอินทขินวิหารพระนอนวัดเจดีย์หลวง86ปีพุทธศักราช2424วันพยุวันพยาวันตรงกับเดือน7แรม1ค่ำเมงวันพุธ14เมษายนเป็นปีอธิกวาระเดือน9ดับเป็มพระเจ้าอินทวิชยานนท์หล่อระฆังถวายวัดขวงสิงห์ยกช่อฟ้าวิหารหลวงวัดเจดีย์หลวง87ปีพุทธศักราช2425วันพยาวันตรงกับ
เดือน7แรม11ค่ำมิงวันไทยวันเก่ามิตร14เมษายนเป็นปีอธิกรรมาสเดือน10มี2หนคูบาปัญญาวัดหัวขวงได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิการใหญ่กว่าการว่าการคณะสงฆ์คูบานารทะวัดพันตองเป็นรองอธิการใหญ่วันที่16พฤศจิกายนเดือนยี่ขึ้น6ค่ำเจ้าอุปราชบุญทวงถึงแก่อนิจกรรมพญาราชเสนาเสือพยัคฆานนท์มาดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่คูบาปัญญาวัดหัวขวงเป็นอธิการใหญ่ว่าการคณะสงฆ์เริ่มปลูกยางนาครั้งแรกตลอด2ข้างทางตั้งแต่เชิงสะพานนวรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่จนถึงเขตจังหวัดลำพูนโดยมหาอัมมาโทเจ้าพญาสุรศรีวิสิทธิ์ศักดิ์เฉยกัลยาณมิตรข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพในสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่7ยุคสมัยรัชกาลที่5 88ปีพุทธศักราช2426วันพญาวันตรงกับเดือน7ขึ้น7ค่ำเมงวันเสาร์ไทยวันเบิกใจ14เมษายนอธิการสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันปล่อยหลวงวิหารวัดเชียงมั่น89ปีพุทธศักราช2427ปีกาบสันวันพยาวันตรงกับเดือน7แรม3ค่ำเมงวันอาทิตย์ไทยวันก้าซ้ายตรงกับวันที่13เมษายน22พฤษภาคมเดือน8แรม13ค่ำวันพฤหัสบดีพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นพิชิตปรีชาก่อนเสด็จมาดำรงตำแหน่งจัดราชการ3หัวเมืองมาถึงเชียงใหม่วันที่25มิถุนายนเดือน10ออก3ค่ำวันพุธเจ้าแม่ทับไก่สอนถึงแก่พิราไรไปวันที่9กรกฎาคมเดือน10แรม2ค่ำวันพุธพิธีทูลพระขวัญพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นพิชิตพิชากร90ปีพุทธศักราช2428วันพญาวันตรงกับเดือน8ออก1ค่ำเมงวันอังคารไทยวันกัดไข้14เมษายนวันที่29พฤษภาคมวันพุธเดือน9แรม1ค่ำปรงพระศพเจ้าแม่เทพไก่สอนวันเดือน2ออก3ค่ำนั้นพระยามนตรีสุริยวงศ์เข้ามาตั้งอยู่ในเวียงเชียงใหม่เพื่อเก็บภาษีอากรวันเดือน2ขึ้น13ค่ำวันพระหัตถบดีพระยามนตรีสุริยวงศ์ข้าหลวงใหญ่ได้มาทอดทานมหากฐินถวายครูบาเจ้าเตชะที่วัดพันธานุนมดีวัดดวงดี91ปีพุทธศักราช2429วันพญาวันตรงกับเดือน7ขึ้น11ค่ำเมงวันพุธไทยวันกับสี14เมษายนปล่อยหลวงฉลองวิหารวัดเจดีย์หลวงวัดพันเต่าวิหารวัดศพขมิ้นวิหารวัดหอธรรมบูรณะวิหารรายคำและบูรณะสิงห์สองตัวที่ขวงสิงห์หัวเวียง92ปีพุทธศักราช2430วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม7ค่ำเมงวันพระรหัสบดีไทยวันกัดเร้า14เมษายนเป็นปีอธิกาวาระเดือน9ดับเต็มอธิกาสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันตั้งโรงเรียนชายวังสิงห์คำสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์เปิดการสอนเมื่อวันที่19มีนาคมโดยศาสตราจารย์เดวิดกอมเลดอนลินจากคณะมิชชันนารีอเมริกา93ปีพุทธศักราช2431วันพญาวันตรงกับเดือน8ขึ้น3ค่ำเมงวันศุกร์ไทยวันกาบยี13เมษายนเป็นปีอธิกรรมาสเดือน10มี2หนพระเจ้าอินทวิชยานนท์บวชพระภิกษุ72รูปบวชสามเณร8รูปพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าโสนบัณฑิตมาดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่เมืองเชียงใหม่พระอุดรพิสดารสายอยู่ข้าราชการไทยถึงแก่กรรม
94ปีพุทธศักราช2432วันพยาวันตรงกับเดือน7ขึ้น14ค่ำเม่งวันอาทิตย์ไทยวันกฎสรร14เมษายนจัดตั้งโรงเรียนเมืองนครเชียงใหม่ครูบาปัญญาวัดหัวขวงตนเป็นอธิการใหญ่ปกครองคณะสงฆ์หมวดอุโบสถทุกเมืองถึงแก่มรณภาพเจ้าตุกกาวีระวัดพวกแต้มพญาปิงเมืองพญาชัยมังคระพญาพินิษพญาเตียมได้ร่วมกันสร้างวัดศรีปิงเมือง95ปีพุทธศักราช2433วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม10ค่ำเมงวันจันทร์ไทยวันดับเป้า14เมษายนเป็นปีอธิกรรมาสเดือน10มี2หนพระเจ้าอินทวิชยานนท์ฉลองวิหารวัดท้องฝายริมขานเกิดกบฏพญาภาพ96ปีพุทธศักราช2434วันพญาวันตรงกับเดือน7ขึ้น6ค่ำเมงวันอังคารไทยวันกฎสงฆา14เมษายนอาทิกาสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันพระเจ้าอินทาวิชยานนท์ฉลองวิหารวัดขี้เหล็กร่มหลวงวันที่15เดือนพฤศจิกายนเดือนยี่ขึ้น15ค่ำเกิดจันทรุปราคาบางส่วนพระชัยวุฒิเจ้าวาดวัดเชียงม่านลาสิกขาปีนี้แล้งมากน้ำบ่อในเมืองแห้งทุกที่ตั้งแขวงป่าอย่างเนิ่ง97ปีพุทธศักราช2435วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม2ค่ำเมงวันพุธไทยวันดับไข้13เมษายนเป็นปีอธิกาวาระเดือน9ดับเต็มพระเจ้าอินทวิชยานนท์ฉลองวิหารน้อยวัดกิตติวันที่2กรกฎาคมเดือน10ขึ้น8ค่ำวันเสาร์หนานน้อยชัยวุฒิอดีตเจ้าวาดวัดเชียงมั่นคืนบวชอยู่ที่วัดเชียงมั่นดังเดิม98ปีพุทธศักราช2436วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม13ค่ำเมงวันศุกร์ไทยวันร่วงไซ14เมษายนเป็นปีอธิกรรมาสเดือน10มี2หนครูบากาเวระวัดพันเตาซึ่งคณะสงฆ์มีมติให้เป็นอธิการใหญ่ว่าการปกครองคณะสงฆ์ถูกคนร้ายรอบฟันถึงแก่มรณภาพครูบาเตชะวัดดวงดีได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการใหญ่99ปีพุทธศักราช2437วันพญาวันตรงกับเดือน7ขึ้น9ค่ำเมงวันเสาร์ไทยวันวายเสร็จ14เมษายนวันที่27กุมภาพันธ์เดือน6ขึ้น4ค่ำวันพุธพระเจ้าอินทวิชยานนท์ได้มีประกาศมิให้ใครมากดขี่ข่มเหงเบียดเบียนพระชัยวุฒิเจ้าน้อยวัดเชียงมั่นให้ได้รับความเดือดร้อนและนิมนต์ให้เป็นเจ้าวาดดังเดิม100ปีพุทธศักราช2438วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม5ค่ำเมงวันอาทิตย์ไทยวันล่วงเมา14เมษายนอาทิตย์กสุรทินกุมภาพันธ์มี29วันฉลองวัดถ้ำตับเตาวันที่27กุมภาพันธ์เดือน6เพ็ญฉลองวิหารวัดพระบาท400วันที่8พฤษภาคมเดือน8เหนือขึ้น15ค่ำวันพุธพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้ทำพิธีเถราพิเศษสังฆราช7รูปคือครูบาโสภาวัดฝายหินเป็นปฐมสังฆราชาครูบาญาณโพธิวัดสันคยอมแม่วางเป็นทุติยสังฆราชาครูบาอริยะวัดหนองโขงเป็นตติยสังฆราชาครูบาเจ้าตุกกาวีระวัดพวกแต้มเป็นจตุถาสังฆราชาครูบาคันธาวัดเชตุพนเป็นปัญจมาสังฆราชาครูบาปินตาวัดชัยมงคลปากกล้วย

0: Generation Up.
1: มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธ
3: อไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
6: Mass FM
7: FM เชื่อมั่นในความดี
8: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
8: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้าย
7: ทำดี
8: ด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้ายชั่วให้ผล
7: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
8: Mass
7: FM เชื่อมั่นในความดี
8: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
7: สอนว่าการที่พระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหนึ่ง
8: การได้กำเนิดเป็นมนุษย์หนึ่ง
9: การแสดงสัจธรรม1ที่จะมีพร้อมกันได้นั้นหาได้ยากในโลกฉะนั้นคนผู้ใคร่ประโยชน์จึงควรพยายามในการดังกล่าวมานี้เพื่อที่ตนจะได้รู้ได้เข้าใจสัจธรรมได้ขณะอันหาได้ยากนี้อย่าล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสีย

0: ใจที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว

คือความทรงจำทรงจำให้แม่นยำว่ากายก็เป็นเพียงแค่กองดินน้ำไฟลมที่แสนสกปรกเต็มไปด้วยขี้ตาขี้มูกขี้หูขี้ฟันขี้ใครอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำหนองสกปรกมากเกิดแล้วก็แก่งอมคล่ำคล้าผุพังชำรุดสุดโทรมแล้วก็ต้องตายไปจงถอนความรักในร่างกายนี้ซะถอนความพอใจความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ซะถอนออกให้หมดเข้าถึงความจริงว่าร่างกายนี้มันสกปรกทรงจำความจริงว่าเวทนาก็แค่ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเป็นเพียงอคันตุกะภายนอกเป็นวิซิเตอร์เป็นผู้มาเยี่ยมแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปจะดึงจะรั้งให้อยู่มันก็ไม่อยู่ตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งก็ต้องกลับให้เห็นความจริงที่สุดมันเป็นอยู่ไม่ได้มันทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นสุขเวทนาก็ทุกข์ทุกขเวทนาก็ทุกข์อุเบกขาเวทนาก็ทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นนั้นอย่าหลงอย่าหลงไปติดสุขในฌานอย่าหลงติดสุขในความสงบนิ่งการทำสมาธิมีเป้าหมายให้เกิดปัญญารู้แจ้งอริยสัจ4ไม่ใช่ให้ไปนิ่งซื่อบื้อเหมือนก้อนหินไม่มีประโยชน์สุขก็เป็นทุกข์สุขในสมาธิก็เป็นทุกข์อย่าหลงมาหลายชาติแล้วคอตรงดูแลกระดูกคอตัวเองให้ดีก่อนที่มันจะป่วยหนักมีสติรู้จิตในจิตจิตก็แค่ตัวรู้ไม่ใช่อะไรวิเศษอะไรนักหนาจิตเป็นเพียงตัวรู้เกิดแล้วก็ดับไปยึดมั่นถือมั่นเป็นจิตของเราก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นจิตก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าจิตเป็นคนนั้นจิตเป็นคนนี้ก็ไม่ได้จิตมันไม่เที่ยงที่สุดมันเกิดปุ๊บมันดับปั๊บมีสติรู้ธรรมเห็นธรรมเห็นความจริงที่ตั้งอยู่ในโลกนี้คือความไม่เที่ยงคือความเป็นทุกข์คือความไม่เป็นบุคคลไม่เป็นอัตตาตัวตนใดๆเมื่อเห็นความจริงแล้วก็จะเห็นว่าในโลกนี้มันก็มีแต่ธรรมคือมีสิ่งที่ตั้งอยู่จริงเป็นอยู่จริงขันธ์ธาตุอายตนะมีอยู่จริงเป็นจริงสมมุติบัญญัติก็เป็นเพียงการตั้งชื่อขึ้นนะเมื่อได้อนัตตสัญญาก็จะบรรลุนิพพานผู้ใดได้อนัตตสัญญาผู้นั้นก็บรรลุนิพพานบรรลุความไม่มีตัณหาผูกมัดเมื่อได้อนัตตสัญญาก็จะไม่อยากได้อะไรเลยปัญหาก็จะไม่มาปลุกมัดจิตใจนี่ก็จะเห็นความจริงว่าจิตวิญญาณเกิดแล้วก็ดับวิญญาณดับนามรูปดับหมดนามรูปดับวิญญาณก็ดับหมดไม่มีอะไรเลยรูปที่มันปรากฏอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมีจิตวิญญาณไปรู้เท่านั้นเองเมื่อจิตวิญญาณดับนามรูปก็ดับหมดกลางคืนนอนหลับไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสัมผัสเลยเหลือแต่ธรรมลมฝันไปฟุ้งซ่านไปหลงไปหลงมาหลายชาติแล้วหลงมาหลายชาติแล้วพอกันทีเดินให้ตรงทางสู่นิพพานตรงสู่นิพพานคือความไม่มีสิ่งใดผูกมัดนี่คือความจริงที่สุดที่ไม่ควรหลงลืมนิพพานทุกขนิโรโธเป็นความจริงที่สุดที่ไม่ควรหลงลืม

0: ความจริงที่ทำให้ไกลทุกข์ที่สุดที่ไม่ควรหลงลืมหายใจเข้าหายใจออกมีชีวิตอยู่เพียงแค่นี้นะ11วินาทีภาวนามรณสติว่าโอหนอเราจะพึงเป็นอยู่ได้เพียงช่วงหายใจเข้าและหายใจออกเท่านั้นหลังจากนี้ก็จะตายละถ้าอย่างนั้นก็ลองดูให้บรรลุนิพพานภายในการหายใจเข้าหายใจออกนี้เลยไม่มีเราในโลกนี้ไม่มีเราในโลกอื่นไม่มีเราในระหว่างโลกไหนๆนี่คือที่สุดแห่งทุกข์หรือทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะมันยึดไม่ได้ตกลงสลัดคืนให้หมดไม่ยึดมั่นอะไรเลยจิตก็โล่งไม่โกรธใครไม่รักใครไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นโล่งพร้อมที่จะตายใครจะดีใครจะชั่วอะไรไม่ต้องไปยุ่งความดีความชั่วไม่ใช่คนความดีความชั่วเป็นเพียงสังขารขันธ์มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่คนมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราจิตหลุดพ้นเพราะไม่ติดใจสิ่งใดทั้งสิ้นมันจะดีจะชั่วอะไรมันเกิดแล้วมันดับหมดแหละมันยึดไม่ได้เลยก็ไม่ติดใจเมื่อไม่ติดใจจิตก็หลุดพ้นจิตหลุดพ้นเพราะดับความไม่รู้โดยไม่เหลือเพราะไม่ติดใจมีสติเอามีเวลาแค่หายใจเข้าหายใจออกอีก5ครั้งเท่านั้นนะนี่ยืดยาดแล้วนะช้าแล้วนะ5ครั้งเนี่ยให้มีชีวิตอยู่ช่วงหายใจเข้าหายใจออกไป5ครั้งนะให้บรรลุนิพพานและให้ฝึกสามารถเข้าถึงนิพพานภายใน1ชุดของการหายใจเข้าหายใจออกเอาลงมือทำเอาต่อไปเจริญเมตตาวจีกรรมพร้อมกันขอให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออย่ามีเวรกันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลยอย่าทุกข์กายทุกข์ใจกันเลยขอให้มีสุขกายขอให้มีสุขใจขอให้พ้นทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นเถินขอให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรกันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลยอย่าทุกข์กายทุกข์ใจกันเลยขอให้มีสุขกายขอให้มีสุขใจขอให้พ้นทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรกันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลยอย่าทุกข์กายทุกข์ใจกันเลยขอให้มีสุขกายขอให้มีสุขใจขอให้พ้นทุกภัยอันตรายทั้งสิ้น
2: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
3: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเกิดและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
4: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ความว่าคนที่เห็นแต่โทษผู้อื่นคอยแต่เพ่งโทษนั้นอาสวะก็เพิ่มพูนเขายังไกลจากความสิ้นอาสวะคุณผู้ฟังคะวันนี้เชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้รำลึกถึงกรรมดีที่เคยทำดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเ จากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
5: นะฮะเพราะนั้นปฏิบัติคืออะไรปฏิแปลว่าเฉพาะปทาเนี่ยปทะก็แปลว่าดำเนินชีวิตก็คือการปฏิบัติก็คือการดำเนินชีวิตเฉพาะซึ่งไม่เหมือนใครดำเนินชีวิตแบบชาวบ้านจะมีสังขารหยาบเยอะแยะสังขารเป็นบาปอะไรมากมายแต่พอไปมาบวชชีเนี่ยสังขารเป็นบาปก็ลดลงสังขารสงบลงสังขารบาปทั้งหลายสงบไปเยอะเลยพอมาเป็นสามเณรีสังขารที่จุ่นวุ่นวายซื้อโน่นซื้อนี่ก็ลดจะขับรถไปนั่นนี่ลดลงนะต่อมาเป็นปทาปฏิปทาเฉพาะของภิกษุณีก็โอ้โหยิ่งเฉพาะเข้าไปใหญ่เลยเข้าใจไหมฮะแล้วบางคนมาบวชแล้วยังไม่ธรรมดายังเฉพาะเข้าไปขอเข้าเงียบมันก็ยิ่งเฉพาะใช่ไหมฮะเนี่ยคือปฏิบัติคือมันมีวิถีชีวิตที่เฉพาะเข้าไปอีกแล้วพระบวชใหม่เนี่ยให้มาทำหน้าที่เจ้าอาวาสได้ไหมคะโอ้มันไม่รู้อะไรมันทำเฉพาะอันนี้ไม่ได้แต่พอเป็นพระเถระมีพระภิกษุรูปหนึ่งปฏิปทาท่านเนี่ยปฏิบัติเฉพาะศีลบริสุทธิ์สมาธิแจ่มแจ้งปัญญาเฉียบแหลมมานานๆๆๆจนอายุ30พรรษาแล้วก็แสดงธรรมมา30พรรษาแล้วก็อ่านเรียนพระไตรปิฎกมา30กว่าปีเรียนบาลีเรียนอภิธรรมเรียนนักธรรมเรียนมาโอ้โหผ่านไป30ปีเนี่ยท่านเลยสามารถทำหน้าที่เฉพาะเจ้าอาวาสได้เข้าใจหรือยังโอ้โหนะเราก็ตื่นเต้นอ้าวท่านมีปฏิปทาของท่านน่ะเข้าใจไหมคะเนี่ยคำว่าปฏิปทาก็เลยเป็นข้อปฏิบัติเฉพาะเลยนะหรือแปลว่าบรรลุเฉพาะได้ไหมคะพระเถระที่ขึ้นมาทำหน้าที่ของผู้นำสงฆ์เนี่ยเพราะท่านมีปฏิปทาคือท่านมีการบรรลุถึงเฉพาะของท่านแล้วท่านบรรลุโสดาบันแล้วท่านบรรลุสกิทาคามีแล้วท่านบรรลุอนาคามีแล้วท่านบรรลุอรหันต์แล้วพอท่านบรรลุแล้วเนี่ยท่านก็เลยสามารถทำหน้าที่เฉพาะอันนั้นได้คือท่านก็มีปฏิปทาของท่านเพราะนั้นคนบวชใหม่จึงเป็นเจ้าอาวาสไม่ได้เพราะมันอ่อยมันไม่รู้อะไรเยอะเลยเนี่ยก็เลยต้องไปรู้เฉพาะอีกทีคำว่ารู้เฉพาะรู้เป็นพิเศษเขาเรียกว่าอะไรปฏิสังเวทีเห็นไหมฮะปฏิแปลว่าเฉพาะสังแปลว่าดีนะดีวิสังเวทีเวทะเวทิแปลว่ารู้วิทธาตแปลว่าความรู้ในความรู้วิทธาตในความรู้เพราะนั้นก็เลยเป็นเรื่องของปฏิสังเวทีเนี่ยก็แปลว่าเป็นความรู้อย่างดีเฉพาะเรื่องนั้นไปเลยเช่นจิตตะปฏิสังเวทีอัสสิสามีติสิกติเป็นไงคะขณะหายใจเข้าก็รู้อย่างดีเลยเฉพาะเรื่องจิตอย่างเงี้ยจิตตะปฏิสังเวทีเห็นไหมต่อไปก็อะไรไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวมันจะไปอธิบายอนาปานสติวันนี้จะมาเน้นประเด็นนี้ฮะว่าคุณปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ว่าผู้ใดก็ตามปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายวิญญาณปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเวทนาปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายสัญญาปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายสังขารปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายรูปใครปฏิบัติเพื่ออย่างเนี้ยหรือว่าเป็นสุปฏิปโนเพราะฉะนั้นปัณณะเลยแปลว่าอะไรคะถึงแล้วเข้าใจไหมฮะถึงแล้วดำเนินแล้วเพราะฉะนั้นสุปฏิปัณณะปโนนะฮะก็เลยกลายเป็นพระสาวกผู้ปฏิบัติดีแล้วทำไมถึงเป็นแล้วเพราะลงตะปัจจัยเป็นอีดีนะเป็นอดีตในภาษาบาลีเป็นอดีตในภาษาบาลีนะสุปฏิปโนเนี่ยก็แปลว่าผู้ปฏิบัติดีนะคะเอางั้นต่อไปนะฟังนะพระสาวกผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติเพื่อเบื่อนายวิญญาณเบื่อนายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยถือว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วต่อไปอริยสาวกผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อจางคลายอะฮะคือไม่ติดใจละจางจืดมากเลยในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถือว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วต่อไปพระอริยสาวกผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อดับกิเลสตัณหาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อมีปัญญาเห็นว่ามันดับเป็นปกติก็ถือว่าเป็นสุปฏิปันโนมกโตสาวกสังโฆเข้าใจหรือยังใช ชัดเจนไม่ชัดเจนสับแยกชัดเลยนะฮะทีนี้ปฏิบัติไปปฏิบัติมาเนี่ยปฏิบัติเพื่ออะไรบ้างนะปฏ
6: ิ
5: บ
6: ั
5: ติไปเพื่อเบื่อหน่ายขันธ์5เบื่อหน่ายกายใจได้มั้ยอย่างงี้ปฏิบัติเพื่ออะไรคะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายนามรูปไม่รู้เรื่องค่ะเบื่อหน่ายกายใจครบแล้วเหรอคะเบื่อหน่ายขันธ์5ฉันยังงงค่ะเบื่อหน่ายสลายตนะ6คู่นั่นน่ะเบื่อหน่ายตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นน่ะเนี่ยโอ้ถ้าปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายนี่ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเพราะนั้นใครเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ยังซิดซาดดีดาอันนี้อร่อยอันนี้สวยอันนี้แพงอันนี้เลิศอันนี้ไฮเทสโอ้คุณปฏิบัติไม่ตรงประเด็นแล้วเข้าใจไหมฮะเพราะคุณก็มาหลงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนเดิมคุณปฏิบัติผิดทางแล้วเข้าใจหรือยังนะทีนี้มาถึงธรรมกถึกศัพท์ต่อไปนะศัพท์ที่สองศัพท์ที่หนึ่งคือผู้ปฏิบัติธรรมศัพท์ที่สองคือผู้ปฏิบัติดีศัพท์ที่สามคือผู้แสดงธรรมที่ดีธรรมกถึกนักแสดงธรรมที่ดีนะฮะผู้แสดงธรรมที่ดีพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกชัดเจนไปดูในสังยุตตนิกายขันธวรวรรคก็ได้สังยุตตนิกายสลายตนะวรรคก็ได้พระไตรปิฎกเล่มที่17-18เนี่ยไปเปิดดูได้เลยจะมีธรรมกถึกสูตรว่าผู้แสดงธรรมที่ดีต้องแสดงธรรมเพื่อเบื่อหน่ายขันธ์5ถ้าเป็นขันธวรวรรคนะฮะถ้าเป็นสังยุตตนิกายขันธวรวรรคก็จะบอกว่าผู้ที่เป็นธรรมกถึกนั่นคือผู้ปฏิบัติผู้แสดงธรรมเพื่อเบื่อหน่ายขันธ์5เพื่อวิราคะจางจืดจางคลายในขันธ์5ปฏิบัติเพื่อดับขันธ์5ที่นี่ดับขันธ์5บางคนก็ลุ่มสงสัยอาจารย์ดับขันธ์5คือเอาขันธ์5ไปฝังในดินเหรอคะไม่ใช่ก็วิญญาณเป็นขันธ์1มั้ยคะแล้ววิญญาณมันดับอยู่แล้วมั้ยคะก็แค่ไปเห็นว่ามันดับเห็นมันดับบ่อยๆก็เบื่อมั้ยคะเบื่อทําไมเบื่อคะมันพยายามตะคุบเอาแล้วมันตะคุบไม่ได้มันเอาไม่ได้แก่ลงจะยึดอะไรก็ยึดไม่ได้เนี่ยนี่คือผู้แสดงธรรมเอางั้นพูดไปเลยมีอยู่2เล่มทั้งมี3เล่มฮะเล่มที่16 17 18มีคําว่าธรรมกถึกปรากฏอยู่เซิร์ชเข้าไปได้เลยนะคะคือสังยุตตนิกายนิทานวรรคเล่มที่16สังยุตตนิกายขันธวรวรรคเล่มที่17สังยุตตนิกายสลายตนะวรรคเล่มที่18 3เล่มนี้จะมีเฉลยคําว่าธรรมกถึกหรือผู้แสดงธรรมคือใครถ้าเป็นเล่มที่16ก็บอกว่าผู้แสดงธรรมนั้นต้องแสดงธรรมไปเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธะในวิญญาณก็ได้ในนามรูปก็ได้ในตั้งแต่อวิชชามาเลยฮะ12องค์เนี่ยฮะเพื่อเบื่อหน่ายปฏิจจสมบัติฝ่ายเกิดเนี่ยเบื่อไปเลยถ้าเป็นขันธวรวรรคก็เพื่อเบื่อหน่ายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเป็นสลายตนะวรรคก็เพื่อเบื่อหน่ายในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังถ้าเป็นนักแสดงธรรมต้องแสดงธรรมเพื่ออย่างนี้เพราะนั้นใครมาแสดงธรรมเพื่อให้เราดีดาหัวร้อนเล่นเลิงไม่ใช่นะถ้าจะเบิกบานต้องเบิกบานในธรรมไม่ใช่มาทำอะไรให้เขาหัวเราะเนี่ยมันไม่ใช่เพราะมันไม่เบื่อหน่ายขันห้าสักทีเมื่อเบื่อหน่ายก็ไม่เมื่อไม่เบื่อหน่ายก็ไม่หลุดพ้นนะฮะทีนี้ศัพท์ที่4คือศัพท์ว่าพระอรหันต์หรือผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วหลังจากที่เราปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธะแล้วเนี่ยจิตก็หลุดพ้นทีนี้จิตหลุดพ้นเพราะอะไรก็มีอยู่3คำจิตหลุดพ้นเพราะ
6: เบื่อหน่าย
5: นิพพิทาจิตหลุดพ้นเพราะ
6: จาง
5: คลายในสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าวิราคะจิตหลุดพ้นเพราะ
6: ดับ
5: นิโรธะนะฮะวันนี้ให้รู้3 4ศัพท์เนี่ยนะฮะ4 5ศัพท์เนี่ยนะคะเอาละทีนี้ถ้ามีปัญญาเห็นพวกเราลองดูสิพูดดังๆเรื่องเกิดนะฮะผัสสะเกิดเวทนาก็เกิดเอาดับสิผัสสะดับเวทนาก็อยู่ตรงเนี้ยถ้าเห็นกระดานจะเห็นชัดต่อไปผัสสะเกิดสัญญาก็เกิดเอ้าผัสสะดับสัญญา
6: ก็ดับ
5: ก็อยู่ที่เดิมตรงเนี้ยก็เหมือนเดิมอีกก็ผัสสะเกิดสังขารก็เกิดเอ้าผัสสะดับสังขารก็ดับผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เห็นว่าเวทนาเป็นอะไรเนี่ยแล้วมันเกิดเพราะอะไรเนี่ยมันดับอะไรเกิดมันถึงเกิดเนี่ยอะไรดับมันถึงดับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมาธิเพื่อสิ้นอาสวะง่ายไหม ปฏิบัติอันนี้ง่ายกว่าแล้วพุทธเจ้าไม่ได้บอกกำหนดที่ด้วยนะฮะไม่ได้บอกว่าเธอจงไปสู่ป่อนะเธอจงนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงไม่พูดเลยเพราะนี่เป็นเรื่องของปัญญาปัญญารู้เห็นที่ไหนจิตก็ตั้งมั่นที่นั่นคนมีปัญญาโดยไม่มีสมาธิได้ไหมคะได้ไหมคะมีปัญญาโดยไม่มีสมาธิได้ไหมคะไม่มีทางเพราะปัญญามันแปลว่าอะไรคะรู้ชัดเพราะนั้นสมมติเราจะดูอะไรให้ชัดๆเนี่ยตาเราต้องนิ่งอยู่ตรงนั้นไหมคะมีเป็นไปได้ไหมที่เราเหวี่ยงตาอย่างเงี้ยฮะแล้วเหวี่ยงหัวอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็บอกเห็นชัดเห็นชัดโอ้ยมึนมันไม่เห็นหรอกเอาพวกเราลองเหวี่ยงหูดูสิแกว่งหัวดิแกว่งหัวแล้วบอกเห็นชัดเห็นชัดได้ไหมแกว่งหัวเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นจะเห็นชัดต้องนิ่งเพราะนั้นคนที่จะมีปัญญาจึงต้องมีสมาธิเพราะนั้นในพลังจิต5พลังเนี่ยนะฮะคือพลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยอยู่ในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่19พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าในบรรดาพลัง5พลังเนี่ยเอาสักพลังเดียวได้ไหมถ้ามีแค่พลังเดียวก็ไม่ต้องพูดเรื่องพลังอื่นแล้วมีไหมคือพลังอะไรคะใน5พลังเนี่ย
6: พลังปัญญา
5: แน่ใจพลังอย่างอื่นไหมได้ไหมเอาแค่อันเดียวเลยนะฮะขอให้มีอันนี้อันเดียวเท่านั้นเอาแค่อันเดียวเอาอะไรดีคะเรามีสิทธิ์เลือกได้ไหมเลือกอะไรอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้หรือเปล่าเลือกได้ไหมคะถือว่าสติก็ได้เอาถ้ามีสติเดี๋ยวมันก็มีปัญญาอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมคะเอาหมดเลยเหรอคะเอางั้นพวกเราช่วยยกมือใครว่าก็อันใดอันหนึ่งหมดนั่นแหละให้มันได้ทั้งหมดนั่นแหละเอายกมือหรือใครว่ามันน่าจะเป็นอันใดอันหนึ่งมันน่าจะเป็นเลือกสักหน่อยเช่นอะไรคะและอันอื่นได้ไหมคะเฉลยนะฮะพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสสอนว่าเอาพลังสมาธิขึ้นมาก่อนไม่มีในพระไตรปิฎกเล่มนี้ชัดเจนว่าถ้าเอาแค่หนึ่งเดียวนะฮะต้องปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นเพราะถ้าอันอื่นไม่มีสิทธิ์บรรลุอรหัตผลถ้าเป็นเจโตวิมุตติที่ขาดปัญญาก็ยังไม่บรรลุอรหัตผลเป็นแค่เจโตวิมุตติต้องเป็นอุปโตภาคคือต้องมีทั้งปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติจึงจะบรรลุอรหัตผลแต่ถ้าเอาปัญญาวิมุตติอย่างเดียวได้ไหมคะได้สุขวิปัสสโกเป็นพระอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสโกคือมีแต่ปัญญาวิมุตติล้วนๆไม่ต้องคำนึงถึงสมาธิเลยได้เข้าใจหรือยังแต่ถ้าได้เจโตสมาธิได้สมาธิเนี่ยไม่ปลอดภัยเพราะถ้าไม่มีปัญญานะเกิดเป็นฤาษีมากี่ชาติเกิดในพรหมโลกมากี่ชาติเข้าใจไหมเพราะในพลัง5พลังเนี่ยถ้าคุณได้พลังปัญญาตัวเดียวเนี่ยจบข่าวเพราะอะไรผู้มีปัญญาจริงต้องมีศรัทธาผู้มีปัญญาจริงต้องมีความเพียรใครที่บอกมีปัญญาแล้วขี้เกียจปฏิบัติเป็นคนนอนเยอะตื่นสายกินเยอะเราไม่ไว้ใจปัญญาเขาจริงไหมแต่ถ้าเขามีปัญญาจริงเนี่ยแล้วเขาก็ฝึกเขานอนน้อยเขาฉันน้อยเขาดำรงชีวิตอยู่เหมือนผู้มีความเพียรเหมือนเลยแต่ท่านไม่พักไม่เพียรแล้วสำหรับพระอรหันต์ไม่เพียรเดินจงกรมไม่ได้เดินเพราะมาเพียรไม่ได้มาเดินเพราะเพียรมันเสร็จกิจที่จะต้องเพียรเข้าใจไหมฮะแล้วพอท่านนั่งปุ๊บโอ้พระอรหันต์พักแล้วเหรอคะไม่ได้พักไม่มีพระอรหันต์พักขันห้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ขันห้าไม่มีสิทธิ์เป็นพระอรหันต์เพราะวิญญาณเกิดปั๊บวิญญาณดับวิญญาณเกิดปั๊บวิญญาณดับวิญญาณจึงไม่เป็นนะโหติเลยวิญญาณไม่เป็นพระอรหันต์เพราะวิญญาณไม่เป็นฉันน่ะวิญญาณเป็นฉันได้ไงอ่ะมันเกิดปั๊บดับเกิดปั๊บดับเวทนาก็เกิดปั๊บดับเกิดปั๊บดับเวทนาก็ไม่เป็นฉันเพราะนั้นเวทนาก็ไม่เป็นพระอรหันต์สัญญาก็เกิดปั๊บดับเกิดปั๊บดับสัญญาก็ไม่เป็นฉันและสัญญาก็ไม่เป็นพระอรหันต์ไม่เป็นพระอริยะสังขารก็เกิดปั๊บดับเกิดปั๊บดับเวทนาสัญญาสังขารนี่เขาเกิดเพราะผัสสะเกิดปั๊บเขาก็ดับผัสสะดับเขาก็ดับผัสสะดับไม่ดับเนี่ยกูดับแล้วเพราะวิญญาณดับพอวิญญาณดับผัสสะก็ดับนี่เห็นไหมพอวิญญาณดับผัสสะก็ดับพอผัสสะดับวิญญาณก็ดับโอ้มันเป็นความดับที่ละเอียดจิ๊บสัญญาไม่เป็นฉันสังขารไม่เป็นฉันวิญญาณไม่เป็นฉันรูปเป็นฉันไหมรูปบอกว่ารูปไม่เป็นฉันรูปเป็นอะไรเอ้ารูปก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมอืมอืม เป็นน้ำน้ำอะไรก็ยูไปตั้งชื่อเองว่าน้ำดีน้ำเลือดน้ำเลืองน้ำลายน้ำเสลต์ยูไปตั้งชื่อของยูเองอ่ะจริงๆก็เป็นแค่น้ำอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นขันห้าไม่เป็นฉันขันห้าจึงไม่เป็นพระอรหันต์เพราะนั้นพระอรหันต์จึงไม่ต้องพักแต่อะไรพักน่ะขันห้าพักเอาทำไมขันห้าต้องพักก็มันเหนื่อยมันก็พักของมันเองอ่ะมันเหนื่อยมันก็ทักพักของมันเองครับมันเดินเดินเดินเดินเดินมันเดินมากๆมันเหนื่อยมันก็พักของมันเองอ่ะไม่พักมันก็ล้มของมันเองอ่ะฮะเข้าใจยังอาจารย์แล้วทำไมบางรูปล่ะนักบวชบางรูปอาจารย์เดิน3ชั่วโมงเดิน3วันอย่างเงี้ยเอ้าไปแปลกใจทำไมพระพุทธเจ้าเดิน7วันน่ะวันไหนอาจารย์วันที่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเสวยวิมุตติสุขไงท่านฝึกร่างกายมาดีไหมคะท่านฝึกร่างกายมาดีมากเลยท่านจึงเดินได้7วัน7คืนยังมีความสุขในวิมุตติหลังจากนั้นท่านก็เอาไอ้ร่างกายเนี่ยไปนั่งอยู่ในรัตนะเจดีย์ใช่ไหมคะนั่งปุ๊บพิจารณาปฏิอภิธรรมอะไรนะอีก7วันเอ้าท่านทำได้เพราะท่านฝึกมาดีอะตอนเราเป็นชาวบ้านใหม่ๆอะตอนที่เราเป็นชาวบ้านเรานั่งแต่โต๊ะทำงานนั่งเก้าอี้ขาเป็นมุมฉากตลอดไม่เคยเข้ามาเป็นมุม0องศาเลยอ่ะใช่ไหมมีแต่มุม90องศา90นะมุมเราเนี่ยพอเรามานั่งใหม่ๆก็อล่ออล่อก็นั่งได้10นาทีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันอยู่ที่ฝึกอ่ะเพราะนั้นพระเจ้าจึงให้นักบวชเดินจงกรมเพื่ออะไรคะประโยชน์ข้อที่1โผล่ขึ้นมาเลยอดทนในการเดินทางไกลเพราะนักบวชจะต้องไม่ขึ้นอยู่กับรถยานพาหนะไม่ขึ้นอยู่นะแต่พวกเรานี่จะไปไหนดีนะฮัลโหลฮัลโหลแล้วก็นั่งมุม90องศาไปนั่งไปนานๆก็ป่วยอย่างเงี้ยนักบวชต้องเดินจงกรมเยอะๆนะจนกลายเป็นคนที่อดทนในการเดินทางไกลและสุขภาพก็ดีใช่ไหมคะสุขภาพก็ดีเดินตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกเดินไปเดินไปเดินมาก็ไม่หมดภาระที่จะต้องมาเขย่าใช่ไหมที่เขาเขย่าก็เพราะมันเสียไงเพราะมันเสียร่างกายมันต้องเขย่าด้วยตัวมันเองโอ้ยน่าสงสารเนาะอ้าววันนี้สอนเรื่องอะไรคะสอนเรื่องผู้ปฏิบัติธรรมสอนศัพท์ว่าศัพท์ไหนคำว่าปฏิบัติธรรมสอนเรื่องผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ผู้ปฏิบัติดีเฉยๆไหมคะหรือดีแล้วเป็นอดีตเขาปฏิบัติทำแล้วไงเขาเลยกลายเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วดีเอาไหนมาเป็นดีสุดีเนี่ยสุปฏิปฏิวัชเพาะปัณณะดีแล้วสุปฏิปโนจึงแปลว่าผู้ปฏิบัติดีแล้วหรือให้มันแปลบาลีมาเลยก็แปลว่าผู้ดำเนินชีวิตดีแล้วผู้ดำเนินชีวิตเฉพาะดีแล้วผู้บรรลุถึงเฉพาะดีแล้วเนี่ยผู้บรรลุโสดาบันอย่างดีแล้วบรรลุถึงโสดาบันดีแล้วบรรลุถึงสกิทาคามีเฉพาะไปเลยแล้วธรรมกถึกผู้แสดงธรรมก็ต้องแสดงเพื่อเบือนหน่ายเพื่อจางคลายเพื่อจืดจางนะฮะไม่ใช่ให้ไปติดไปยึดแล้วเพื่อดับอะไรก็ดับอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยตัวใหญ่ที่สุดคือตรงนี้นะคะพวกเราช่วยดูหน่อยปกติวิญญาณมันกระดับอยู่แล้วทำไมหนูไม่มีปัญญาจะเห็นล่ะคะอาจารย์ก็อวิชามันบังอะทำไมอวิชามันบังล่ะคะอาจารย์ก็ไม่ได้ฟังธรรมอะทำไมหนูไม่ได้ฟังธรรมล่ะคะอาจารย์ก็เธอไม่ได้พบพระผู้ไกลจากกิเลสอะเธอไม่ได้พบพระอริยะนะหนูก็พบนะคะเขาบอกพระอริยะอยู่ที่ไหนหนูก็เหมารถไปกับเขาอะค่ะมันถูกดีไปเป็นกลุ่มนี่มันถูกดีหนูก็ไปกันเป็นกลุ่มอะค่ะเหมารถโอ้อาจารย์ครั้งก่อนไปถึง9คันรถไปกัน9วัดไปหา9อริยะเลยแล้วกี่วันเธอก็3วันอาจารย์วัดวันละกี่วัดเธอเอาก็อาจารย์ก็หาเอาเองดิก็วันละ3วัดโอ้โหแล้วเป็นไงเธอได้ฟังทำดีไหมโอ้โหไม่ได้หรอกอาจารย์แค่เดินทางก็เหนื่อยแล้วไปถึงก็กราบแม่แม่แม่แม่แม่แม่ถวายของรับพรอายุวโนสุขังพระลังสาถูกกราบแม่แม่แม่แม่แล้วก็รีบขึ้นรถเอาเร็วขึ้นนั้นครับกว่าจะจัดรถมันยากนะครับรถเก่าคันนี้นะครับไปกันอิดออดอิดออดอิดออดแล้วก็ ไปพักกันอุ้ยแล้วหนูยังไปเที่ยวริมโขงด้วยอาจารย์หนูมันมากสิ่งที่ประทับใจเธอคืออะไรชอบริมโขงนะอาจารย์ ของก็ถูกอาจารย์หนูไปซื้อของพม่ามาที่ไม่ได้ฟังธรรมเพราะไม่ได้พบพระอริยะการพบพระอริยะก็ต้องพบแบบเสวนานะฮะต้องเป็นบัณฑิตานันจะเสวนาคือเสวนาคืออะไรคะเสวะคือต้องนึกถึงท่านต้องรู้จักท่านต้องไปเห็นท่านต้องไปพิจารณาธรรมในสิ่งที่ท่านพูดต้องอธิษฐานจิตเห็นจริงเห็นจังด้วยมุ่งมั่นที่จะบรรลุสิ่งที่ท่านสอนและเลยปักใจเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้จึงจะเป็นการเสวนะการเสพคบกับพระอริยะนะคะเอาละวันนี้ชัดเจนนะแล้วเราจะอยู่ตรงไหนดีเรายังอยากจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยากจะเป็นผู้ปฏิบัติดีให้คนมากราบแมบๆอยากให้คนมาหามาเยี่ยมเอาของมาถวายเราอยากจะเป็นผู้แสดงธรรมผู้มีรายได้ดีผู้มีคนชื่นชมนิมนต์ประจำหรือเราอยากจะเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อเพราะจางคลายเพราะดับบรรลุเป้าหมายของชีวิตคือต้องเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นเพราะเบื่อเพราะจางคลายเพราะดับใช่หรือไม่พอหลุดพ้นแล้วเนี่ยเลยสามารถแสดงธรรมเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อจางคลายเพื่อดับอย่างสบายๆเพราะในใจของผู้แสดงนั้นเบื่อหน่ายแล้วจางคลายแล้วดับแล้วเมื่อดับแล้วคือบรรลุอรหัตผลแล้วดับแล้วต้องมานั่งดับอีกไหมคะสบายไหมแล้วพระอรหันต์ต้องก่อไฟราคะก่อไฟโทสะก่อไฟโมหะขึ้นไหมคะไม่ก่อเพราะนั้นถ้ามีอรหันต์อยู่ในวัดเนี่ยสักพันรูปปกครองง่ายไหมคะอยู่ร่วมกันเป็นสุขไหมคะเพราะต่างคนต่างไม่ก่อไฟราคะก่อไฟโทสะมาเผาก้นตัวเองบ้างยื่นไปเผาก้นคนอื่นบ้างเนี่ยมันเลยไม่วุ่นวายแต่ไอ้พวกที่มันไม่บรรลุเนี่ยมันก่อไหมก่อเผาก้นตัวเองหน้าหงิกหน้างอแล้วมันก็ยื่นไปเผาก้นคนนั้นคนนี้แล้วเดือดร้อนใครครูบาอาจารย์ต้องมาขึ้นศาลเปิดมีดประหารประจำใช่ไหมมันน่าเบื่อนะสำหรับผู้ที่ไม่เบื่อเห็นไหมมันน่าเบื่อสำหรับผู้ที่ไม่เบื่อเดี๋ยวเราไปเขียนป้ายติดหน้าวัดยินดีต้อนรับผู้ที่เบื่อหน่ายขันห้าแล้วผู้ที่จืดจางจางคลายในขันห้าแล้วผู้ที่ดับตัณหาอวิชชาตัณหาอุปาทานในขันห้าแล้วยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับผู้ที่ดับไฟราคะดับไฟโทสะดับไฟโมหะถ้าดับสนิทแล้วมากี่พันคนก็รับได้แต่ผู้ที่ยินดีในการก่อไฟราคะก่อไฟโทสะก่อไฟโมหะกรุณาไปเปิดสำนักกันเองนะคะหรือไม่งั้นก็จงไปหาพระอริยะผู้มีความสามารถนะฮะพระอริยะท่านสอนพวกนี้ได้ฮะเพราะท่านอดทนเพราะท่านเห็นว่าขันธ์ห้าไม่เป็นท่านแล้วท่านเลยไม่เป็นท่านที่เหนื่อยอะไรท่านก็สอนไปท่านเลยสบายท่านวิมุตติสุขแล้วนะท่านวิมุตติสุขแล้วคือมีสุขในวิมุตติแล้วท่านเลยไม่บ่นอะไรเลยแต่ที่หน้ากุฏิท่านเขียนป้ายไปแล้วป้ายของเสขบุคคลเสขบุคคลคือโสดาสกิทานาคานะฮะป้ายของกุฏิเสขบุคคลมีป้ายตัวใหญ่เขียนว่าอยากพบผู้มีปัญหามากมายอย่าเกรงใจเราจงมาเพราะทุกครั้งที่ท่านมาทำให้ปัญญาประกอบกับจิตของข้าพเจ้าเมื่อปัญญาประกอบบ่อยๆเนี่ยปัญญาจึงเจริญรุ่งเรืองแล้วทำแล้วก็เอารูปแมวกวักมาตั้งไว้หน้านะฮะใส่แบตเตอรี่เข้าไปกวักใครกวักลูกศิษย์ผู้มีปัญหาทั้งหลายจงมาเถิดเราจะแก้ปัญหาให้ท่านเพื่อเราจะได้บรรลุอรหัตผลเสียทีนะคะทำไมเสขบุคคลจึงเรียกมาคะเพราะเมื่อเจอผู้มีปัญหาเยอะๆเสขาบุคคลย่อมเบื่อหน่ายขันห้าแล้วเสขาบุคคลนั้นก็เริ่มไม่ติดใจขันห้าแล้วเสขาบุคคลนั้นก็เลยดับ อวิชชาตัณหาอุปทานในขันธ์5เลยไม่เอาขันธ์5ใดๆมายึดถืออีกต่อไปเลยย้ายตำแหน่งจากผู้ปฏิบัติดีแล้วมาเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายหลุดพ้นแล้วเพราะจางคลายหลุดพ้นแล้วเพราะดับไปพวกเราลองดูสิคะท่านทั้งหลายจงยึดวิญญาณเอาเริ่มยึดเลยนะเริ่มยึดจงยึดวิญญาณทางตาจงยึดวิญญาณทางหูจงยึดวิญญาณทางจมูกเอาเลือกมาวิญญาณหนึ่งจะยึดวิญญาณทางไหนดีเอาละท่านทั้งหลายจงยึดวิญญาณทางหูมันดับพอเสียงดับมันก็ดับพอเสียงอื่นมันก็ไปเกิดใหม่แล้วมันก็ดับไปใช่ไหมคะท่านทั้งหลายจงเอาจิตมารู้ที่มือสิเย็นไม่เย็นเอามารู้ที่หูสิเย็นไม่เย็นจงเอามือจับหูเย็นไหมพูดใหม่จงพูดร้อนห้าพูดเย็นเอามือจับหูแล้วพูดว่าร้อนอะไรร้อนหูฮ้อนกว่ามือเฮ้ยใช่ไหมแต่พูดเย็นนี่คือมือเย็นกว่าหูเฮ้ยยังไงอ้าวแล้ววิญญาณไปอยู่ที่ไหนน่ะก็แล้วแต่ว่าวิญญาณจะไปอยู่พอวิญญาณอยู่ที่หูปั๊บวิญญาณก็บอกมือเย็นเฮ้ยพอวิญญาณมาอยู่ที่มือก็บอกหูฮ้อนเฮ้ยยังไงเห็นไหมเนี่ยวิญญาณมันก็กระดกกระแดกไปกระดกกระแดกมายึดได้ไหมคะจงหลุดพ้นเพราะมันดับดีไหมคะสมมุติว่ามีเรานะสมมุติว่ามีเราเราจะยืดวิญญาณให้มาเป็นเรายืดได้หรือไม่ได้เพราะวิญญาณดับเลยหลุดพ้นเพราะดับได้ไหมคะกับอีกอันหนึ่งคือฟังธรรมจนเกิดวิชานะมีไหมคะมีตัวอย่างไหมคะที่คนฟังแล้วก็วิชาเลยอวิชาก็เลยดับไปเลยเช่นใครคะท่านยศกุลบุตรเนาะฟังเรื่องทานศีลสวรรค์โทษของกามคุณของการออกจากกามฟังอริยสัจสี่เอ้าอริยสัจสี่ก็มีแค่นี้เองทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกวิธีดับทุกวิธีดับทุกก็คือดับอวิชชาดับพวกเนี้ยคืออริมักมีองแปดพอฟังเสร็จได้ที่พึ่งเลยฟังจบปั๊บได้ที่พึ่งเลยบุตรนั่งสระนั่งกระจามิบรรลุสระบัตเลยแต่ได้แค่ที่พึ่งพอพ่อมาปั๊บพระเจ้าแสดงอีกรอบนึงฟังอริยสัจสี่รอบสองฮะฟังปั๊บปึ้งจิตหลุดเลยนะหลุดเพราะเบื่อหลุดเพราะจืดจางหลุดเพราะดับไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีเราเลยไม่มีอะไรเป็นเราเลยอะอวิชชาก็ไม่เป็นเราฟังธรรมอวิชชาก็หายแซบไปเอ้าสังขารไม่ปรุงละแล้วมาดูวิญญาณเอ้าวิญญาณก็ดับอยู่ตลอดเวลามาดูนามรูปที่เกิดจากวิญญาณก็นามรูปก็ดับตลอดเวลาขยายความออกมาเป็นสลายตนะสลายตนะก็ดับเพราะวิญญาณดับพอวิญญาณมาที่ตาก็มีตาขึ้นมาพอวิญญาณไปที่ตีนตาหายต่อเต่าเหมือนกันแต่มันหายวิญญาณมาที่ตาตามีวิญญาณไปที่ตีนตาหายวิญญาณมาที่ตาตีนหายโอ้ก็หายไปหายมาอยู่อย่างนี้เพราะนั้นจิตหลุดเพราะดับดีไหมคะดับอะไรดีล่ะคะถ้าดับอวิชชาก็บรรลุอรหัตผลไปเลยถ้าคอยดับตัณหาเป็นระยะอาจจะดับความอยากในวัตถุกามได้หมดสิ้นก็เป็นอนาคามีไปเข้าใจไหมดับความอยากได้บ้างก็เป็นสกทาคามีไปดับความอยากได้น้อยแต่ดับเจตนาดับกรรมได้นะอีตัวภพเนี่ยอีกรรมเนี่ยนะดับไปตั้งเยอะเลยแหละเหลือ7ภพอ้าวงั้นก็เป็นโสดาบันไปอย่างเงี้ยนะปฏิบัติเพื่อดับก็ได้นะคะแต่ถ้าบอกว่าดิฉันคิดว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์คือจิตหลุดพ้นไปเลยเนี่ยเพราะเห็นความดับของอาหารน่าจะสบายกว่ามีอาหารเกิดมันก็เกิดอาหารดับมันก็ดับแต่มันก็ไม่เป็นเรานี่มันก็มีแต่อาหารเกิดทุกข์ก็เกิดอาหารดับทุกข์ก็ดับอาหารเกิดขันห้าก็เกิดอันอาหารดับขันห้าก็ดับขันห้ามันเกิดจากอาหารนี่พอเห็นอย่างนี้ก็พระอรหันต์ทั้งหลายก็ทำงานช่วยเหลือผู้คนได้เพราะไม่เห็นว่าไม่เห็นขันห้าเป็นเราผู้ลำบากลำบนไม่เป็นเราผู้ลำบากลำบนมีแต่อาหารเกิดขันห้ามันก็เกิดอยู่ที่ไหนอาหารก็มีอยู่ในวัดก็มีผัสสะอาหารขันห้ามันก็เกิดของมันมันก็ทุกข์ของมันแล้วมันก็ดับของมันจะทำงานหรือไม่ทำงานมันก็แก่ก็ตายเพราะนั้นพระอรหันต์พระอริยสาวกทั้งหลายของพระเจ้าจึงเป็นผู้ขยันเบิกบานมีอินทรีย์ผ่องใสนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะใช่ไหมเธอเคยจดไว้เนาะพระอริยสาวกของพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะเป็นผู้มีอินทรีย์ผ่องใสฮะไม่ใช่ผอมกระแดงเตรียมตัวตายหน้าดำคุมมุมเตรียมตัวตายไม่ใช่นะสาวกพุทธเจ้านี่ผ่องใสนะฮะแล้วก็ขยันไม่ขี้เกียจเลยทำกิจทั้งสูงทั้งต่ำได้หมดนะทำกิจที่จะทำให้ช่วยคนให้บรรลุทำก็ได้กวาดใบไม้ก็ได้เช็ดถูไม้หินอ่อนก็ได้ ทำได้หมดและอริยสาวกนั้นเป็นผู้เบิกบานไม่หดหูไม่หม่นหมองไม่ซึมเศร้าเข้าใจไหมไม่ทุกข์ใจเลยอริยสาวกเป็นผู้สงบเป็นผู้สำรวมโดยปกติเพราะท่านมาบวชเพื่อสังวรน่ะนึกไหมที่มาประพฤติพรหมจรรย์นี่เพื่อจะได้มีกำแพงกั้นไว้เท่านั้นเองมันก็เหมือนหมออยู่ในโรงพยาบาลน่ะนึกไหมหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลน่ะก็คนไข้มาโรงพยาบาลกับรักษาไปใช่ไหมไม่มีหมอเก่งที่สุดคนไหนที่ต้องวิ่งไปหาคนไข้ถึงบ้านจริงหรือเปล่าถูกไหมไม่มีมันไม่มีเวลาคิวผ่าตัดเพียบผ่าตัดผ่าตัดผ่าตัดผ่าตัดผ่าตัดแล้วหมอต้องพักบ้างไหมคะเลยมีเขตสังขาวาสให้หมอได้พักบ้างไม่งั้นหมอตายนะให้หมอผ่าตัดทั้งวันทั้งคืนไม่ให้ฉันอาหารเลยนี่นะไม่ให้พักไม่ให้นอนตายนะก็เลยต้องมีเขตสังฆวาสที่ห้ามฆราวาสเข้าไปคุณเป็นผู้ครองเรือนจงไปครองเรือนอย่ามาเข้าไปในเขตสังฆวาสแต่คนที่เข้าไปในเขตสังฆวาสได้ก็คือนักบวชนะคะภิกขุก็อยู่ในเขตภิกขุสังฆวาสภิกขุสังฆวาสภิกขุณีชาวบ้านห้ามเข้าไปกวนอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้เพราะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่พักท่านไม่เพียรแต่ท่านรู้ขันธ์ห้าว่าเป็นกองทุกข์ทุกเกิดทุกดับเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกเลื่อนตำแหน่งได้ยังมาจิตหลุดพ้นบ่อยๆดีไหมคะทำไมต้องหลุดด้วยคะบอกเหตุผลด้วยค่ะทำไมหนูไม่ยึดมั่นถือมั่นล่ะคะทำไมไม่ยึดกระเป๋าใบนั้นน่ะทำไมไม่ยึดกุฏิหลังนั้นน่ะทำไมไม่ยึดที่ดินผืนนั้นน่ะทำไมไม่ยึดแฟนคนนั้นไว้น่ะทำไมไม่ยึดตำแหน่งนั้นไว้น่ะทำไมไม่ยึดออฟฟิศนั้นไว้น่ะบอกที่ไม่ยึดเพราะเบื่อแล้วค่ะถ้าไม่เบื่อแล้วคะตุกกับมันมาไม่น้อยตุกเกือบตายแล้วเนี่ยเบื่อแล้วทำไมถึงหลุดคะเพราะมันจางมันจืดมันย้อมไม่ได้ทำไมย้อมไม่ได้ล่ะคะจิตเกิดและจิตดับไหมคะเป็นความว่างไหมคะริตโตเลยว่างเลยตุชโตเลยเปล่าเลยสุญญโตเลยหาคนหาสัตว์ไม่เจอเมื่อมันว่างเวิร์กขนาดนี้จะเอาสีอะไรไปย้อมได้ไหมเนี่ยจะเอาไฟเลยไปเผาให้มันร้อนได้ไหมเนี่ยจะมีอะไรมากระทบให้มันดังได้ไหมเนี่ยเอาเธอจงเอาไม้นี่ตีช่องว่างนะฮะตีอากาศตีริตโตนะตีสิ่งที่ว่างนะฮะตีริตะหรือสิ่งที่ว่างตีสุญมันไม่ดังอ่ะเข้าใจไหมเพราะนั้นนักบวชที่โดนกระทบนิดกระทบหน่อยก็ควันออกจมูกเนี่ยมันอวิชชาเยอะมากมันโง่เยอะมากมันปรุงบุญปรุงบาปเยอะมากเข้าใจไหมมันถึงได้กระทบนี่แต่คนที่โดนกระทบแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยเพราะมันไม่มีอะไรวิญญาณมันดับใช่ไหมหลุดดีกว่าไหมหลุดไปเลยแต่มันไม่หลุดอาจารย์เวลาเจอเข้ายำเนี่ยมันไม่หลุดเลยนะอร่อยถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปทำไมอีกอะย้อนกลับไปเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อเอาไปนั่งทำไปทำไปร้อยกว่าถ้วยเลยนะเอานั่งกินไปเลย5ถ้วยให้กินเองเบื่อแล้วอาจารย์อย่างเงี้ยก็ต้องไปปฏิบัติใหม่ปฏิบัติเพื่อเบื่อไม่เบื่อแล้วไม่เบื่อปฏิบัติอยู่นั่นไม่เบื่อห้ามออกอย่าออกอย่ายุ่งปฏิบัติไปเอาจนเบื่อแหละห้ามทำงานทุกอย่างห้ามติดต่อโอ้อยู่คนเดียวเลยไม่นานหรอกคนฉลาดนะถ้าคนฉลาดไม่นานหรอกเบื่อจริงๆอยู่อีก้อนทุกข์นี่เบื่อจริงๆนั่งก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์พอละมอยจบปัญญาวิมุตติดีกว่าเว้ยเฮ้ยเอาละขออนุโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสาวิกาผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ดีฟังให้ชัดปฏิบัติให้ตรงแล้วหลุดพ้นไปเมื่อได้ประโยชน์จากคำสอนพุทธเจ้าแล้วอย่าเนรคุณอย่าอักกตัญญูจงเสียสละจาคะเพื่อชักชวนให้ผู้อื่นมาดูมาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายตราบสิ้นกาลนาน
6: สาธุ
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
7: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัด บริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัด
8: คุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานะ

0: ล้วนและยังประโยชน์เกื้อกูลต่อชาวโลก
1: ด้วยการดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์
2: ขอเชิญติดตามการบรรลุธรรมของอุบาสกพุทธสาวกในสมัยพุทธกาลนั่นคือพระเจ้าประสิทธิโกศลมหาราชาแคว้นโกศลผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามหาโกศลทรงครอบครองแคว้นโกศลมีกรุงสาวัตถีเป็นเมืองหลวงและมีความเกี่ยวเนื่องด้วยความเป็นพระญาติกับแคว้นมคธคือพระนางเวเทหิพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารเป็นน้องสาวของพระเจ้าประสิทธิโกศลดังนั้นพระเจ้าอาชาศัตรูจึงเป็นหลานของพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงมีพระมเหสีหลายพระองค์แต่ที่ปรากฏตามคัมภีร์ว่าทรงยกย่องอยู่สองพระองค์ก็คือพระนางวาสภะขัตติยาและพระนางมัลลิกาซึ่งทรงรักใคร่มากดังจะเห็นจากถ้อยคำสนทนาระหว่างทั้งสองพระองค์ในหลายคราวทรงถวายทานร่วมกันทรงมีพระราชธิดาร่วมกันและคราวพระนางมัลลิกาสวรรคตพระราชาก็ทรงโทมนัสยิ่งนักพระราชามีพระชนเท่ากับพระพุทธเจ้าทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เป็นอันมากทรงสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทรงพระราชทานพระราชอุทยานให้สร้างวัดราชการามทั้งอย่างทรงสนพระทัยธรรมสม่ำเสมอจะเห็นได้จากทรงเข้าเฝ้าทูลถามข้อธรรมมากมายทีเดียวท่านเล่าว่าวันหนึ่งพระราชาทรงกระทำประทักษิณพระนครได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุสงฆ์500รูปนั่งฉันพัดในเรือนของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีทรงต้องการจะถวายพัด500ที่เป็นประจำทุกๆวันจึงเสด็จไปวิหารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลนิมนต์ภิกษุ500รูปเป็นประจำทุกวันแม้จะจัดพัดถวายทุกวันแต่พระราชาไม่ได้ถวายเองข้าราชบริพารก็ถวายไปตามหน้าที่ทำให้ภิกษุทั้งหลายไม่เกิดความคุ้นเคยในพระราชนิเวศภิกษุทั้งหลายรับพัดแล้วนำไปนั่งฉันที่ตระกูลอุปถากของตนบางรูปนำพัดนั้นไปให้ตระกูลอุปถากแล้วฉันพัดที่ตระกูลอุปถากถวายแทนวันหนึ่งมีคนนำผลไม้หลายชนิดจำนวนมากมาถวายพระราชาทรงประสงค์ให้ถวายแก่ภิกษุสงฆ์แต่ไม่มีพระภิกษุอยู่ในพระราชนิเวศเลยตรัสถามว่าภิกษุยังไม่มาหรือเจ้าหน้าที่ทูลว่าภิกษุทั้งหลายมารับพัดไปแล้วนำไปฉันที่เรือนตระกูลอุปถาของตนพระราชาคิดว่าอาหารของเราคงไม่ประณีตภิกษุจึงไม่ฉันไปฉันของคนอื่นแล้วเสด็จเข้าเฝ้าทูลถามว่าทำไมภิกษุทั้งหลายจึงทำเช่นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ามหาปพิธธรรมดาการบริโภคโภชนะมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างยิ่งเป็นเพราะในพระราชวังของพระองค์ไม่มีคนที่เข้าไปกระทำความคุ้นเคยและสนิทสนมกับหมู่ภิกษุเลยรสแห่งความคุ้นเคยไม่มีแม้นของนั้นจะอร่อยเลิศแต่คนที่ไม่คุ้นเคยให้ก็ไม่เท่ากับปริยงที่คนคุ้นเคยให้พระราชาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความคุ้นเคยของพระภิกษุจะมีกับคนพวกใดเล่าตรัสตอบว่าขอถวายพระพรมีได้กับหมู่ญาติหรือกับสกุลของพระเสขะพระราชาทรงดำริว่าเราต้องเชิญธิดาแห่งสากยะมาเป็นพระอัครมเหสีสักคนหนึ่งวิธีนี้จะทำให้เกิดความคุ้นเคยฉันญาติกับพวกภิกษุด้วยจากนั้นพระราชาทรงส่งทูตไปกรุงกบิลพัททูลกับฝ่ายเจ้าสากยะว่าข้าพเจ้าขอร้องเจ้าสากยะทรงให้ธิดาแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการความเป็นญาติกับพวกท่านพวกเจ้าสากยะสดับคำพูดแล้วได้ประชุมปรึกษากันว่าพวกเราอยู่ในถิ่นฐานอันเป็นไปในราชอาณาเขตของพระเจ้าโกศลถ้าพวกเราไม่ให้พระธิดาจะมีเวรอย่างใหญ่หลวงแต่ถ้าให้ไปเชื้อสายของพวกเราก็จะสลายควรจะทำอย่างไรดีเล่าเจ้ามหานามะตรัสกับพวกสากยะว่าอย่าร้อนใจไปเลยธิดาของเรา มีชื่อว่าวาสภาขัตติยาเกิดจากท้องนางทาสีชื่อนาคาบุญทาหรือนาคมนทาอายุได้16ปีแล้วมีรูปร่างเฉิดฉายถึงความงามเป็นเลิศเท่ากับพวกกษัตริย์เราเป็นบิดาพวกเราจะส่งนางไปให้แก่พระเจ้าโกศล นั้นว่าเป็นขัตติยะกัญญาเจ้าสากยะทั้งหลายตกลงเห็นตามนั้นแล้วแจ้งไปให้ทูตทราบคอยทูตรับตัวนางไปเลยพวกทูตฟังคำนั้นแล้วปรึกษากันว่าธรรมดาของพวกสากยะราชเหล่านี้ถือตัวว่าชาติกำเนิดสูงส่งอาจหลอกพวกเราก็ได้คือบอกว่าพระธิดานี้เสมอกับพวกตนแล้วอาจยกนางที่ไม่เสมอกันให้ก็ได้พวกเราจะยอมรับแต่นางที่ร่วมบริโภคกับพวกเจ้าสากยะเท่านั้นแล้วทูลแจ้งความประสงค์ของพวกตนไปเจ้าสักยะทั้งหลายจึงให้ที่พักแก่พวกทูตและปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรเจ้ามหานามาตรัสว่าพวกท่านอย่าร้อนใจไปเลยเราจะทำทีเป็นให้นางมาร่วมเสวยพอฉันหยิบคำข้าวพวกท่านก็จงส่งหนังสือให้นางอ่านทุกคนเห็นด้วยกับวิธีนี้พวกเจ้าสักยะนำนางวาสภาขัตติยามานั่งเพื่อร่วมเสวยมีพวกทูตดูอยู่ในที่ไกลเจ้ามหานามะทรงถือปั้นข้าวปั้นหนึ่งร่วมกับนางแล้วทรงเสวยข้าวนั้นทรงเอื้อมพระหัตถ์เพื่อคำที่สองพวกสากยะก็น้อมหนังสือเข้าไปถวายว่าขอเดชะพระราชาพระนามโน้นทรงส่งหนังสือมาถึงพระองค์เชิญพระองค์ทอดพระเนตรสารนี้ก่อนเถิดพระเจ้าค่ะเจ้ามหานามาตรัสว่าแม่หนูเจ้าจงกินข้าวเถิดทรงวางพระหัตถ์ขวาไว้ในถาดทรงรับหนังสือด้วยพระหัตถ์ซ้ายทอดพระเนตรหนังสือเมื่อทรงดูหนังสืออยู่นั่นเองนางก็เสวยเสร็จเวลาที่นางบริโภคเสร็จเจ้ามหานามาจึงล้างพระหัตถ์บ้วนพระโอษฐ์พวกทูตเห็นเช่นนั้นแล้วปักใจเชื่อว่านางเป็นพระธิดาของเจ้ามหานามะแน่เจ้ามหานามะทรงส่งพระธิดานั้นไปกับทูตเหล่านั้นด้วยบริวารขบวนใหญ่ส่วนพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงดีพระทัยให้ตกแต่งพระนครสวยงามทรงอภิเษกนางไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีไม่นานพระนางก็ตั้งพระครรภ์ครบกำหนด10เดือนก็ประสูติพระราชโอรสมีผิวพรรณดังทองในวันตั้งชื่อพระกุมารพระราชาทรงส่งข่าวไปให้เจ้ามหานามะสากยะทรงทราบว่าได้พระราชโอรสขอให้ทรงขนานพระนามให้ด้วยเจ้ามหานามะอ่านพระราชสารแล้วตรัสว่านางวาสภาขัตติยาแม้ยังไม่ให้กำเนิดพระโอรสยังครอบงำคนทั้งหมดได้คราวนี้นางจะต้องเป็นคนโปรดของพระราชาอย่างเหลือเกินทรงพระราชทานชื่อให้ว่าวัลภะแต่อมาตย์หูค่อนข้างตึงได้ยินว่าวิตุภะอัตถกถาอื่นเรียกวิตุภะจึงได้นำความกลับไปทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วตั้งพระนามตามนั้น
1: การดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค
0: ์บุคคลย่อมพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรวิริเยนะทุกขมัจจเจติคุณผู้ฟังคะหมดเวลาสำหรับเช้าวันนี้แล้วกลับมารับแสงธรรมเพื่อเป็นหลักใจในวันต่อไปรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
3: ร่มธรรมร่มใจ